อ๋อเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามแปดเซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมยลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอลาเสาเซอสางเบยเซอลาเสาเซอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอลานำเซอเจียวเบยเซอลานำเซอเจียว

ตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอลาตามเซอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอลาตามเซอโตยตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มนะฮะ2 ทุ่มตามเซอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอลาเมื่อยเซอเดมเบยเซอลาเมื่อยเซอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10 โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอไฮเซอบาเซอซึ่งมีความหมายว่าตี 1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1 นาทีก่อน2 นาทีก่อน3 นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1 นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2 นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3 นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1 ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3 ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอนะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าเหมยเซอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเซอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเซอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8 โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอนะฮะพี่ไปเติบเทสุคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่า
tôi đi tập thể dục lúc 5 giờ chiều นะครับ5 giờ chiều คืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจองเถื่องงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจยลุกเหมยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงจังแดงจังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต่ำต่ำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเสือยเดน10เสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอตวยเดน10เจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หอกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธ
นะครับเจือแอมเจือดังกี่หอกเตียงเวียดอะนะครับ

0: นะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอเออโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là mấy giờ rồi?
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác với em, ở hiểu xác một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
2: Vâng ạ.
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนด๋านนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนด๋าน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงกันเลย
4: นะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องจัดแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวนนะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนาม

0: างหนึ่งนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตุ๊ดเวียดนาม
1: ค่ะ
0: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
1: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่ที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
1: คือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: คร
0: ับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตุ๊ดเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุ๊ดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุ๊ดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มๆเล็กๆเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตุ๊ดเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ประตูมิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตังก้าดาวป้าเบรนจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะ

0: การัง
1: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอ
1: สอยากสิอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
1: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปัน
5: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียง
4: ฮะไหน
1: เย่ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: เอ้าเปิดไม่ออกอ่ะ
5: กุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได
6: ้ฮ
4: ะ
6: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะย้าย สิลาพังประตูเข้าไปเลย
4: Hmm.

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้าย
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวง

0: หลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: เอ้ยอะไรเนี่ย
4: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
5: เฮ้ย
6: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆเหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
7: บ๊ายบาย
8: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วย

0: ก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team กินใจพลังบวก
2: โอ้โห
3: สุดยอดเลย
4: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
5: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
4: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
5: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
6: ฉันไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
5: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
5: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีค่ะ
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
5: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โหDLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: สวัสดีจ้าง
14: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยะสถาปัตย
1: ์อรยะสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยะสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยะสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
4: DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
7: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่
3: ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยพาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์

สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าใครคือมารนะครับเดี๋ยวเรามาดูใครคือมารให้นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับสัก1เหตุการณ์นะครับแล้วลองคิดว่าเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมเคยไหมครับนักเรียนเคยดังนั้นเดี๋ยวลองตอบสักคน2คนนะครับขอกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่5อาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ใครเคยตั้งใจทำอะไรเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่ไม่ได้ทำลองดูนะครับเดียก็ได้ครับเดียกลุ่มที่5จับไมค์ขึ้นพูดได้เลยครับ
1: เคยอยากจะช่วยให้เงินวัดค่ะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: เคยอยากจะบริจาคให้กับวัดใช่ไหมยืนใหม่ยังไม่จบนะครับแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วเหตุผลล่ะสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนใจนั้นคืออะไรเอ่ย
1: เราไม่มีตังค์ค่ะ
0: เราไม่มีเงินใช่ไหมแต่เรามีจิตศรัทธาที่อยากจะบริจาคนั่นก็เป็นกุศลแล้วนะครับปรบมือให้เดียหน่อยอีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองหนึ่งคนครับให้ตัดสินใจนะครับตกลงกันได้หรือยังเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูรอได้วลิศจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับวลิศจับไมค์ครับวลิศครับคำถามคือเคยตั้งใจทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมครับ
1: เคยอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาแต่ไม่มีตังค์จ่ายครับ
0: แต่ไม่มีตังค์จ่ายจริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ตามใช่ไหมเราไม่ต้องอาศัยเงินก็ได้นักเรียนนะครับเราอาจจะไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสานะครับก็เป็นการทำบุญแล้วนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นครูอยากจะอ่านหนังสืออยากจะตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับแต่ครูทำไม่ได้เพราะว่าครูนั้นเห็นโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเล่นก่อนหนังสือได้อ่านไหมไม่ได้อ่านนี่คือสิ่งที่ทำให้ครูเปลี่ยนใจนะครับไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นไม่ทำสิ่งที่ดีนะครับนี่คือถามอีกว่าสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่ามารหรือเปล่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมารไม่ได้หมายถึงปีศาจที่น่ากลัวอย่างเดียวนักเรียนมารหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำดีไม่ให้เราประพฤติดีงามนะครับนี่คือมารทีนี้เราจะสู้มารอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูถามปุ๊บนักเรียนตอบปั๊บเลยนะลองนึกดูว่าพวกนี้เนี่ย3หัวข้อนี้คือมารทั้งนั้นเลยอ่ะลองมาดูคำถามแรกโดนเพื่อนชวนหนีเรียนอ่ะเลขที่1จับไมค์ครับเลขที่1คือใครเอ่ยเลขที่1ครับโดนเพื่อนชวนหนีเรียนเราจะสู้กับมารข้อนี้อย่างไร
2: โดยที่การไม่ไปกับเพื่อนครับ
0: ไม่ไปกับเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยเราจะไม่คบนะจะทำยังไงครับ
2: ถ้าเขาไม่คบเราก็ไม่คบครับ
0: เขาไม่ค
2: บไม่ดีครับ
0: เราก็เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่2เพื่อนชวนโกงข้อสอบเราจะสู้กับมารนี้อย่างไรนะครับขอเลขที่2ครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับเลขที่2จะสู้กับมารข้อนี้อย่างไรครับ
2: เราก็ไม่โกงไม่ไปโกงกับเพื่อนครับ
0: ไม่โกงกับเพื่อนใช่มั้ยปฏิเสธไปเลยใช่มั้ยเพราะเรามีสติปัญญามีความรู้ที่แน่นอยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่3มารบอกไว้ว่าอยากเล่นเกมจนนะครับละเลยการทำการบ้านขอเลขที่3ครับเราลองดูสิอยากเล่นเกมจนละเลยการทำการบ้านเราจะสู้กับมารชนิดนี้อย่างไรดี
3: เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำการบ้านก่อนครับ
0: เก็บโทรศัพท์ใช่ไหมวางแผนจัดเวลาให้ดีปรบมือให้

หน่อยครับแสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนต้นทางนะครับสามารถสู้กับมารได้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนในพุทธประวัตินะครับในพุทธกาลนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเคยเผชิญกับการผจญมารนะครับมารที่หมายถึงมารที่กูพูดถึงคือมารที่ล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะนะครับโดยการใช้อำนาจนะครับโดยใช้ความใคร่โดยใช้ความกลัวนะครับเข้ามาล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงแน่วแน่ตั้งมั่นนะครับมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้และก็จะอยากเห็นความจริงของชีวิตอยากหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อสู้กับพญามารได้นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้านะครับได้เผชิญกับกองทัพพญามารนะครับซึ่งเป็นยังไงใครชนะนักเรียนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยนะนักเรียนแต่พระพุทธเจ้านั่งนะครับนั่งสมาธินะครับไม่ต่อสู้กับมารแต่ก็จะมีบุคคลเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ3ตอนหลักๆเลยคือการผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันแต่ขอบอกกับนักเรียนไว้ก่อนว่าเรานั้นจะไม่เน้นว่าพระพุทธเจ้าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดวันไหนแต่เราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ว่าเอแบบไหนที่ดีนะแบบไหนตัวอย่างแบบไหนที่ดีเราสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะครับโดยคำชี้แจงนะครับครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มภายในขออภัยครับจับคู่ภายในกลุ่มเพื่อศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติจากใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ขึ้นมาเลยนะครับคู่ที่1ศึกษาพุทธประวัติตอนการผจญมารคู่ที่2ศึกษาประวัติตอนการตรัสรู้คู่ที่3ครับศึกษาพุทธประวัติตอนการสั่งสอนนะครับและนี่เวลาที่เรานั้นได้อ่านได้ศึกษานะครับครูก็มีเทคนิคการหลักการสรุปสิ่งที่อ่านนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะอ่านอย่างไรดีให้เราเข้าใจให้เราสรุปได้นะครับข้อที่1เลยอ่านอย่างตั้งใจอ่านเนื้อหาให้จบก่อน1รอบเพื่อเข้าใจภาพรวมนะครับข้อที่2คือจับใจความสำคัญหาคำสำคัญตอบให้ได้เลยพอเราอ่านปุ๊บตอบคำถามไม่ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเพราะอะไรนะครับและข้อสุดท้ายคือใช้ภาษาของตนเองเขียนสรุปด้วยคำพูดของตนเองไม่ลอกตามต้นฉบับทั้งหมดนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในแบบฉบับของเราและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นใบความรู้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการศึกษาใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเรียนต้นทางพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราสรุปนั้นทำอย่างไรต่อนะครับกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่นะครับสรุปเรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังโดยครูจะให้เวลานะครับ5นาทีดังนั้นขอให้แต่ละกลุ่มลองพูดคุยสรุปนะครับในสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่เราอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการที่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้สรุปพูดคุยกันแล้วนะครับก็จะไปกิจกรรมอื่นต่อนะครับกิจกรรมในข้อที่3คือการรับชมวิดิทัศน์ที่ครูกำหนดให้นะครับวิดิทัศน์จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการได้อ่านการได้ศึกษาใบความรู้แล้วเรายังมาดูวิดิทัศน์ซึ่งเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะครับนักเรียนอาจจะชื่นชอบก็ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในพุทธประวัติตอนการผจญมารนะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรง
1: มารผจญมารผจญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ก่อนตรัสรู้สัตว์สี่เท้าที่กำลังจะใช้งาทิ่มแทงพระมหาบุรุษมีชื่อว่านาราคีรีเมฆเป็นช้างทรงของพระวัดสวัสดีมารซึ่งเป็นจอมทัพเหล่ามารแม่พระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีพร้อมกับบีบทักษิโณทกน้ำที่พระมหาบุรุษทรงกรวดทุกครั้งที่ทรง

บำเพ็ญบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนซึ่งแม่พระธรณีเก็บไว้ในมวยผมเมื่อนางบีบก็หลั่งออกมาประดุดคลื่นในห้วงมหาสมุทรหมู่มารเสนาทั้งหลายมิอาจต้านทานอยู่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำทั้งสิ้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงชนะมารแล้วทรงเริ่มเข้าฌานหรือบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยและทรงบรรลุญาณหรือปัญญาความรู้แจ้งพระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณเมื่อปฐมยามคือความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังของตนและคนอื่นเมื่อมัชฌิมยามคือความรู้แจ้งถึงการดับและเกิดของสัตว์โลกเมื่อปัจจิมยามคือความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจ4การบรรลุญาณทั้ง3ของมหาบุรุษเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าและมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้ตรัสรู้ธรรมคือหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมารนะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นนะครับในการ์ตูนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงผจญกับมารใช่ไหมแล้วก็ทรงชนะมารด้วยการตั้งจิตใจที่แน่วแน่นะครับและสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ต่อไปเมื่อตรัสรู้แล้วยังไงต่อนะครับในวิดิทัศน์เรื่องบัวสี่เหล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับ
1: ดอกบัวสี่เหล่าพระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกทรงเห็นความแตกต่างในระดับสติปัญญาของคนถึงสี่จำพวกพวกที่หนึ่งเหมือนดอกบัวเปี่ยมน้ำพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานพวกที่สองเหมือนดอกบัวใต้น้ำที่พร้อมจะโผล่พ้นน้ำและจะบานในวันรุ่งขึ้นพวกที่สามเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปซึ่งจะแก่กล้าขึ้นมาบานในวันต่อๆไปและจำพวกที่สี่เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปมากจนขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้เพราะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าเสียก่อนทรงตั้งพระทัยไปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีอาชีวกผู้หนึ่งเกิดความสนใจเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอาชีวกได้ฟังก็แสดงอาการสั่นศีรษะลิ้นแล้วเดินจากไปพระพุทธเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นฉับพลันรังสีสว่างรุ่งเรืองมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันว่าจะไม่รับเสด็จแต่ครั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงต่างก็ลุกขึ้นรับเสด็จถวายบังคมรับบาตรและจีวรด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงธรรมโปรดนั่นเองวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหบูชาเทศกันที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรและอริยสัจ4เป็นลำดับพอแสดงธรรมกันนี้จบลงโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนใคร
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับพุทธประวัติตอนบัวสี่เหล่านะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ลองพิจารณาถึงสติปัญญาของบุคคลบนโลกใบนี้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับบัว4เหล่าเรามาดูบัวเหล่าที่1นะครับเป็นการทบทวนบัวนี้คือบัวพ้นน้ำนะครับหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะครับสามารถเรียนธรรมะได้แป๊บเดียวก็สามารถบรรลุได้สามารถเข้าใจได้ง่ายนี่คือบัวพ้นน้ำต่อไปบัวเหล่าที่สองคือบัวเรียกว่าบัวปริ่มน้ำนะครับบัวปริ่มน้ำคือบัวที่หมายถึงบุคคลที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดพอประมาณนะครับเข้าใจหลักธรรมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือบัวปริ่มน้ำต่อไปบัวเหล่าที่3คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำคือคนที่เรียนรู้ได้ยากนะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้ครูที่ดีในการที่จะให้เขี้ยวเข็นเขาให้ได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายบัวเหล่าที่4คือบัวที่อยู่ในตมหรือว่าบัวที่อยู่ใต้ตมเป็นเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความรู้ไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือบัวเหล่าที่4สุดท้ายแล้วบัวเหล่าที่4เนี่ยจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่านะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเติบโตนะครับแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาได้นะครับ บัว4เหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไว้ดูถูกคนอื่นนักเรียนไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นบัวใต้ตมคนนี้เป็นบัวในน้ำนะครับเราไปดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อพัฒนาตนเองลองนึกดูว่าเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าเราเป็นบัวในน้ำทำอย่างไรล่ะให้เป็นบัวปริ่มน้ำทำอย่างไรให้มันดีขึ้นให้เป็นบัวพ้นน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องพัฒนาตนเองนะครับดูได้จากบัวสี่เหล่านั่นเองกิจกรรมของเราต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันนะครับเรียงลำดับภาพนะครับการเกิดเหตุการณ์นะครับก่อนไปหลังให้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมไทม์ไลน์พุทธประวัตินะครับซึ่งครูจะมีภาพอยู่ทั้งหมดภาพนะครับภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องยังไม่ใช่การเรียงไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาที่ถูกต้องซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องช่วยกันเรียงลำดับนะครับโดยนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีการ์ดสามารถเขียนเลข1ถึงเลข7แล้วลองเรียงลำดับดูว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่1อะไรคือเหตุการณ์ที่2นะครับก็ใช้อักษรย่อนะครับในการเขียนลงไปสำหรับนักเรียนต้นทางเอากระดานขึ้นมาเลยนักเรียนเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเรียงลำดับนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับในการเรียงไทม์ไลน์เดี๋ยวเราเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนกันนะครับเรามาดูภาพที่1นะครับเหตุการณ์แรกน่าจะเป็นตัวอักษรอะไรนักเรียน
1: F
0: นะครับต่อไปลำดับที่2ล่ะอะไรเอ่ย
1: B
0: ลำดับที่3
1: G
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากลำดับที่4ดีลำดับที่5ครับ
1: C
0: เสียงเริ่มเบาลงนะลำดับที่5คือ
1: E
0: นะครับลำดับที่6
1: A
0: และลำดับสุดท้ายคือ
1: C
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับของแต่ละภาพมาดูภาพแรกนะครับทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชานะครับโมลีก็คือจุกผมก็คือการออกผนวดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นเทวทูตทั้ง4ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพระองค์อยากจะหลุดพ้นจากการแก่เจ็บตายนะครับดังนั้นสมณะอาจจะเป็นทางที่เราจะหลุดพ้นก็ได้ดังนั้นพระองค์จึงออกผนวดนะครับต่อไปลำดับที่2ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับโดยพระองค์เนี่ยทรงอยากจะหลุดพ้นแต่ไม่รู้วิธีการนะครับดังนั้นลองบำเพ็ญทุกขกิริยาทุกกิริยาต้องมีความทุกข์อดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจกัดฟันกัดลิ้นนะครับเราทำได้ไหมอาจจะไม่ได้ใช่ไหมนอนบนที่นอนที่มีตะปูโรยนี่คือการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมนักเรียนไม่นี่ไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นเนื่องจากพระอินทร์นะครับพระอินทร์เนี่ยได้มาดีดพินให้กับพระพุทธเจ้าฟังนะครับมีพินอยู่3สายพินที่ตึงเกินไปถ้าเราดีดกีตาร์หรือว่าดีดพินเนี่ยเส้นที่มันตึงเกินไปมันจะเป็นยังไงนักเรียนเส้นจะขาดใช่ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าอดอาหารนะครับบำเพ็ญทุกขกิริยาเกินไปก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้นะครับดังนั้นพระอินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสายหย่อนบ้างจากตึงและกลายเป็นสายหย่อนไปเสียงไพเราะไหมไม่ไพเราะดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ทรงพิจารณาแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นนะครับดังนั้นพระองค์จึงกลับมาเสวยพระกยาหารนะครับแล้วก็นั่งบำเพ็ญเพียรบารมีทางจิตนะครับจนเข้าสู่ในเหตุการณ์ที่3คือก่อนที่จะทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้ได้เผชิญหน้ากับกองทัพพญามารนะครับพญามารเนี่ยก็ได้มาขัดขวางพระองค์ไม่ให้ตรัสรู้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้พระองค์ได้เพราะพระองค์มีจิตใจ

ใจที่แน่วแน่นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเหตุการณ์ที่4พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับโดยหลักธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบคืออริยสัจ4นะครับความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆเนาะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือตัวอย่างเช่นเราเล่นเกมแล้วเราเครียดนักเรียนเราเล่นเกมออนไลน์แล้วเราเครียดนี่คือความทุกข์นะครับการไม่สบายจะไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเรามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่สบายใจเพราะเราอาจจะกลัวว่าเราเล่นเกมไปอาจจะตกแหลงก็ได้นี่คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธคือการดับทุกข์นะครับเราเล่นเกมด้วยสนุกสนานเล่นเกมอย่างมีความสุขนี่คือนิโรธส่วนมรรคจะทำอย่างไรให้เราเล่นเกมอย่างสนุกสนานคือการปล่อยวางนะครับการเล่นเกมอย่างสนุกสนานปล่อยวางไม่ยึดติดกับแรงที่เราเล่นใช่ไหมเราก็เล่นอย่างมีความสุขแล้วนี่คืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงค้นพบนะครับเหตุการณ์ต่อไปคือเปรียบผู้คนเป็นดอกบัวสี่เหล่าเหมือนที่ครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมพอตรัสรู้ปุ๊บธรรมะของพระองค์เนี่ยมันยากนักเรียนเมื่อมันยากปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ต้องมาดูว่าสติปัญญาของคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งสอนใครได้บ้างซึ่งคนที่สามารถสั่งสอนได้พระองค์เรียกว่าหมู่เวไนยสัตว์นะครับคือคนที่สามารถสั่งสอนได้คือพวกที่เป็นบัวคนน้ำบัวปริ่มน้ำนะครับบัวใต้น้ำนี่คือเวไนยสัตว์คนที่สามารถสอนได้แต่บัวที่อยู่ใต้ตมไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนหลักธรรมกับคนเหล่านี้นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่6นะครับโปรดปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์เหตุผลทำไมต้องเลือกปัญจวัคคีย์เพราะว่าปัญจวัคคีย์นั้นเคยอยู่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็ทรงเป็นคนที่มีปัญญานะครับเปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถสอนทำได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงไปหาปัญจวัคคีย์ก่อนเหตุการณ์สุดท้ายคือโปรดชฎิล3พี่น้องนะครับเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบริวารแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจึงไปเผยแผ่ศาสนาต่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยมันขยายออกไปมากๆนะครับดังนั้นไปเจอชฎิล3พี่น้องผู้นับถือไฟผู้นับถือลัทธิไฟดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงเห็นว่าชฎิล3พี่น้องเนี่ยมีบริวารมากถึง 1,000 คนนักเรียนจึงเลือกที่จะไปโปรดสั่งสอนนะครับจะได้มีบริวารมากถึง 1,000 คนแล้วก็จะได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพุทธประวัตินั่นเองทีนี้เรามาดูคำกิจกรรมของพวกเรากันนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเขียนคำถามชวนคิดจากการศึกษาพุทธประวัติทั้ง3ตอนมีอยู่3ข้อด้วยกันนักเรียนข้อที่1คือถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารลองสวมวิญญาณเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซิว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้แพ้พญามารนะครับข้อที่2ความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีความเพียรมากนะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้ให้นักเรียนเริ่มเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะสมมติถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารคำตอบของกลุ่มที่1ว่าอย่างไรบ้างครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันในข้อที่1
1: ตั้งจิตให้แน่วแน่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อที่2นะครับความเพียรมีความสำคัญอย่างไรต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรเอ่ย
2: ความเพียรทำให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น
0: เพราะว่าพระองค์มีความเพียรใช่ไหมจึงทำให้การตรัสรู้เนี่ยง่ายขึ้นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับต่อไปข้อที่3นะครับในคำถามข้อที่3ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้กลุ่มที่6ครับ
3: เพราะกลุ่มปัญจวัคคีย์มีปัญญาที่สูงเลยทำให้พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเป็นกลุ่มแรก
0: เพราะว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยมีปัญญาสูงใช่ไหมแล้วก็พระองค์เห็นว่าน่าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์จะได้เข้าใจหลักธรรมได้ง่ายใช่ไหมเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่6หน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับในข้อที่1นะครับก็คือเราจะต้องตั้งใจแน่วแน่กับเป้าหมายของเราเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ไม่ยอมลุกจากสมาธินะครับข้อที่2ใช้สติพิจารณาว่าสิ่งที่มารมายั่วยวนนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงไม่ควรหลงตามนะครับและสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจเช่นความโกรธความโลภความหลงที่ทำให้เราหลงทางนะครับข้อที่2ครับนักเรียนความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับความเพียรทำให้พระพุทธเจ้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้จะเผชิญกับความยากลำบากหรือการล่อลวงจากมารนะครับข้อที่2พระองค์ใช้ความเพียรในการฝึกสมาธิพิจารณาความจริงของชีวิตจนสามารถเข้าใจความทุกข์และหลุดพ้นได้และสุดท้ายคือถ้าพระองค์ขาดความเพียรอาจจะล้มเลิกกลางทางและไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้นะครับเพราะว่าปัญจวัคคีย์เปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำหรือว่าบัวปริ่มน้ำนะครับมีพื้นฐานของธรรมะแล้วนะครับพร้อมเข้าใจคำสอนได้รวดเร็วข้อที่2ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์มาก่อนมีพื้นฐานทางธรรมและความตั้งใจจริงและสุดท้ายนะครับการสั่งสอนเริ่มจากผู้ที่พร้อมที่สุดเป็นการให้ขออภัยครับเป็นการใช้เมตตาอย่างมีปัญญาเหมาะสมกับธรรมะที่ลึกซึ้งนี่คือคำตอบทั้ง3ข้อนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราคือ reflection สะท้อนคิดนะครับสถานการณ์คือนักเรียน A ในห้องโดนเพื่อนอีกกลุ่มแซวแรงและบูลลี่ผ่านกลุ่มแชทนักเรียน A รู้สึกโกรธและอยากเอาคืนมากคำถามชวนคิดถามว่าถ้าเราตัวเราเองนะเจอสถานแบบนี้เราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจากการที่มีคนมาบูลลี่เรานะครับเราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจขอคำตอบของกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันจะทำอย่างไรดีครับ
1: การมีสติรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจคิดให้ดีและทำจิตใจให้สงบพร้อมหาทางแก้ไข
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับตัวอย่างเช่นเราจะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธจนเกินไปนะครับหรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจนั่นเองข้อที่2ครับนึกถึงพระพุทธเจ้าที่มีความอดทนสูงไม่ยอมแพ้ต่อมารที่มาหลอกลวงนะครับหรือทำให้พระองค์โกรธและสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกโกรธนักเรียนเราจะหยุดคิดสักพักหนึ่งให้ใช้ลมหายใจนะครับใช้ลมหายใจเข้าออกลึกๆและพยายามสงบใจนี่คือสิ่งที่ขจัดมารในใจของเราได้นั่นเองนะครับและนี่คือกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถหาเวลาว่างในการทำได้นะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับการศึกษาเรื่องราวประวัติตอนการผจญมารการตรัสรู้การสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความมุ่งมั่นการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายพยายามจนบรรลุผลสำเร็จนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้และใบงานที่4เรื่องพระไตรปิฎกนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทั้ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันอันนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: จังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะโวหารในการเขียนจากการที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโวหารการเขียนนั้นเป็นการสื่อสารนะคะเป็นการสื่อสารเรื่องราวของผู้เขียนไปยังผู้อ่านนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยรับรู้ความเรื่องราวนะคะมีความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปยังสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนั่นเองนะคะค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ทราบแล้วนะคะว่าโวหารในการเขียนมีวัตถุประสงค์และลักษณะในการเขียนที่แตกต่างกันออกไปแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด5ประเภทที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะมีพรรณนาโวหารมีบรรยายโวหารมีสาธกโวหารเทศนาโวหารแล้วก็อุปมาโวหารซึ่งนักเรียนก็ทราบแล้วว่าแต่ละประเภทนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่แตกต่างกันและมีลักษณะที่เขียนแตกต่างกันนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้โดยการนำเรื่องราวของโวหารในการเขียนมาปฏิบัติในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงนี้มีชื่อว่าเรียงร้อยถ้อยความนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะหนึ่งพูดอธิบายลักษณะโวหารที่ใช้ในงานเขียนได้ถูกต้องนะคะสองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนบรรยายและเขียนบรรยายหรือพรรณนาเรื่องราวเหตุการณ์โดยเลือกใช้โวหารได้ถูกต้อง3นะคะบอกประโยชน์ของการใช้โวหารในการสร้างสรรค์งานประพันธ์นะคะแสดงว่าในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงของการปฏิบัติทักษะของการเขียนโดยนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้ในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในชั่วโมงนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันเป็นการทดสอบความรู้นะคะชื่อกิจกรรมว่าเกมมันนี่ดอปนะคะวางเงินถูกฝั่งปังแน่ก็คือกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้รับกระดานนะคะที่มี2ฝั่งฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีส้มแล้วก็นักเรียนจะได้รับเงินนะคะธนบัตรที่ครูแจกให้ในบนโต๊ะของนักเรียนนะคะก็คือจะมีธนบัตรแบงค์ 1,000 นะคะธนบัตรแบงค์500 100 50แล้วก็20อย่างละ4ใบโดยที่เมื่อเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจะเปิดแผ่นป้ายนะคะเปิดแผ่นป้ายโดยการให้นักเรียนพิจารณาลักษณะของภาษาว่าเป็นการใช้ภาษาแบบใดนะคะก็จะมีให้เลือกว่าจะวางเงินฝั่งใดนักเรียนสามารถวางเงินทั้งหมดที่ได้ในฝั่งนั้นก็ได้หรือจะแบ่งกันวางก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ถูกต้องฝั่งที่ไม่ถูกต้องเงินนั้นคุณครูก็จะยึดมาสุดท้ายแล้วสมาชิกกลุ่มใดมีเงินเหลือมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: ข้อความแรกนะคะในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นน้ำที่เหลือจากการซักล้างเราก็ควรจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ข้อความนี้พิจารณานะคะว่าเป็นสาธกโวหารหรือเทศนาโวหารถ้าเทศนาโวหารให้นักเรียนวางเงินไว้ที่ช่องสีเขียวถ้าเป็นลักษณะของโวหารที่เป็นสาธกนะคะสาธกโวหารให้วางที่สีส้มให้เวลา30วินาทีนะคะวางได้เลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะแบ่งก็ได้ค่ะแบ่งวางก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะ กลุ่มที่1เรียบร้อยมั้ยคะอ่ะหมดเวลาค่ะเรียบร้อยเฉลยนะคะไม่มีการเอาเงินย้ายฝั่งแล้วนะคะในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นน้ำที่เหลือจากการซักล้างเราก็ควรเอาไปรดน้ำต้นไม้ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอะไรคะประเภทสาธกโวหารฝั่งสีส้มนั่นเองมีกลุ่มใดวางฝั่งสีเขียวไหมคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะได้เงินมาแล้วต่อไปชีวิตคนเรานั้นเปรียบเสมือนดั่งดอกไม้ที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทั้งสุขและทุกข์พิจารณานะคะเป็นบรรยายโวหารหรืออุปมาโวหารเริ่มเลยค่ะเป็นบรรยายโวหารหรืออุปมาโวหารคะเฉลยนะคะชีวิตคนเรานั้นเปรียบเสมือนดั่งดอกไม้ที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทั้งสุขและทุกข์เป็นอะไรคะเป็นประเภทใดคะอุปมาโวหารฝั่งสีเขียวค่ะข้อนี้ถูกทุกกลุ่มเลยนะคะข้อต่อไปนักเรียนพิจารณานะคะการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆนักเรียนลองอ่านแล้วพิจารณานะคะว่าเป็นโวหารใดพร้อมนะคะเป็นเทศนาโวหารหรืออุปมาโวหารเป็นอะไรคะหมดตัวทุ่มหมดตัวเลยใช่ไหมคะเฉลยนะคะข้อนี้เป็นอะไรคะเทศนาโวหารถูกต้องนะคะข้อต่อไปป้ายชื่อของบ้านหนังสือทาสีสดใสแต่และตัวหนังสือสีขาวสะอาดเข้ากับประตูรั้วบ้านที่มีรูปหนังสือเรียงรายงดงามตระการตายิ่งนักนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายพิจารณานะคะว่าเป็นลักษณะการเขียนที่เป็นโวหารประเภทใดพร้อมนะคะบรรยายโวหารหรือพรรณนาโวหาร
4: ไม่เอาใช่ขนาดตอนนี้พรรณนาจะเป็นการใช้ภาษาที่มันเวอร
2: ์พร้อมไหมคะวางเยอะๆหน่อยก็ได้กลุ่มนี้ข้อความนี้เป็นอะไรคะตอบพร้อมๆกันบันขอโทษค่ะพันนาโวหาร
5: ตอนเล่นบัง
2: มีกลุ่มใดวางผิดไหมคะผิดใช่ไหมคะกลุ่มที่5ผิดต่อไปเช้านี้อากาศสดใสแสงแดดส่องลงมาอย่างอบอุ่นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสไร้เมฆฝนผู้คนต่างออกมารับอากาศยามเช้าอย่างร่าเริงพิจารณานะคะ พรรณนาโวหารหรือบรรยายโวหารทุ่มสุดตัวเลยพร้อมนะคะ
6: ตอนนี
2: ้ข้อนี้นะคะเป็นบรรยายโวหารถูกต้องจบเกมแล้วนะคะแต่ละกลุ่มนับเงินที่เหลืออยู่ได้เลยค่ะกลุ่มที่1เหลือเท่าไหร่คะ 6,000 เหลือ 6,000 บาทกลุ่มที่2เหลือเท่าไหร่คะ 6,680 กลุ่มที่3กลุ่มที่3เหลือเท่าไหร่คะ 5,000 บาทกลุ่มที่4เหลือเงินเท่าไหร่คะ5,500 บาทใช่ไหมกลุ่มที่5 6,050 กลุ่มที่5 6,050 กลุ่มที่6เท่าไหร่คะ 6,650 อ่ะกลุ่มที่มีเงินเหลือมากที่สุดก็คือกลุ่มที่2ปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะค่ะถือได้ว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรกับโวหารในการเขียนแต่ละประเภทนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยเรื่องราวโวหารนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงข้อความแต่ละส่วนให้ถูกต้องคุณครูจะมีข้อความให้2เรื่องนะคะแต่ละกลุ่มจะได้เรื่องที่ไม่เหมือนกันบางกลุ่มจะได้เรื่องนิทานดาวลูกไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะได้ครอบครัวเหนือน้ำครัมนะคะเมื่อนักเรียนได้ข้อความข้อความที่ครูให้เนี่ยจะไม่ได้เรียงนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียบเรียงข้อความแต่ละส่วนให้ถูกต้องแล้วให้บอกด้วยว่าข้อความแต่ละส่วนที่นักเรียนเรียงมาได้นั้นเนี่ยแต่ละส่วนเป็นโวหารประเภทใดนะก็จะมีเรื่องนิทานดาวลูกไก่นะคะกับเรื่องครอบครัวเหนือน้ำครามกิจกรรมนี้จะให้เวลา5นาทีสมาชิกกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วสามารถยกมือนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: อ่ะกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมนี้นะคะเริ่มที่กลุ่มที่กลุ่มที่3นะคะนิทานดาวลูกไก่ค่ะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะอ่านข้อความแต่ละส่วนแล้วก็บอกว่าเป็นโวหารชนิดใดนะคะเริ่มที่ส่วนแรกเลยนะคะ
1: ณชายณชายป่าที่ล่มลื่นด้วยเมฆไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมหลังหนึ่งตายายตากับยายอาศัยอยู่ทั้งสองเลี้ยงแม่ไก่สีน้ำตาลสวยงามไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวนี้มีลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆ น่ารักอยู่7ตัว
0: เป็น
1: บรรยายค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปส่วนที่2ค่ะ
1: วันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาปักกรดอยู่ใกล้ๆกระท่อมของตากับยายตากับยายจึงคิดจะฆ่าแม่ไก่เพื่อทำเป็นอาหารถวายพระ
0: ข้อความส่วนที่3
1: วันรุ่งขึ้นแม่ไก่ก็ถูกฆ่าขณะที่ตายายก่อไฟเตรียมปรุงอาหารลูกไก่ทั้ง7พากันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ด้วยอานิสงส์แห่งการสละชีวิตของลูกไก่จึงได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก
0: ่ข้อความที่เพื่อนเรียงถูกต้องไหมคะคนที่ได้นิทานดาวลูกไก่กลุ่มที่ได้ไม่ถูกถูกไหมคะจะต้องเป็นข้อความที่เป็นแม่ไก่ได้ยินสองตายายขบคิดกันจะฆ่าตนแม้จะเสียใจแต่ด้วยความกตัญญูในบุญคุณของสองตายายแม่ไก่จึงไม่หนีไปไหนกับเรียกลูกไก่ทั้ง7มาสั่งเสียก่อนตายถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นโวหารชนิดใดคะชนิดใดคะบรรยายโวหารนั่นเองค่ะแล้วก็ท่อนสุดท้ายก็คือที่เพื่อนได้อ่านเมื่อสักครู่นะคะวันรุ่งขึ้นแม่ไก่ก็ถูกฆ่าขณะที่ตายายก่อไฟเตรียมปรุงอาหารลูกไก่ทั้ง7พากันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ด้วยอานิสงส์แห่งการเสียสละชีวิตของลูกไก่จึงได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองข้อความส่วนสุดท้ายนี้ก็เป็นบรรยายเช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่านิทานดาวลูกไก่เป็นนิทานที่ใช้โวหารประเภทบรรยายนั่นเองบรรยายเรื่องราวของดาวลูกไก่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่2นะคะครอบครัวเหนือน้ำคร่ำจะเป็นกลุ่มที่2นะคะในการนำเสนอข้อความแต่ละส่วนนะคะข้อความแรกอ่านข้อความแรกได้เลยค่ะ
2: สมัยเมื่อข้าพเจ้าสมัครเป็นผู้แทนราษฎรออกเที่ยวหาเสียงในเมืองพระนครได้เข้าไปหาเสียงในบ้านคนจนแห่งหนึ่งอยู่ที่แหล่งเสื่อมโทรมหลังวัดอินบางขุนพรหมซึ่งแหล่งเสื่อมโทรมนี้เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีชีวิตอยู่เหนือน้ำคลามกรุงเทพเพียงฟุตกว่าๆเท่านั้นนานๆจะมีหมาวัดพัดหลวงเข้ามาอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
0: อ่ะเป็นโวหารชนิดใดคะ
2: บรรยายโวหารครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องเป็นการบรรยายโวหารของคนคนหนึ่งนะคะที่ไปหาเสียงนั่นเองค่ะข้อความที่สองนะคะ
2: เมื่อข้าพเจ้าไปถึงครอบครัวนี้กำลังลงมือรับประทานอาหารเย็นพ่อบ้านกลับจากงานมีพวงปลาทูเล็กๆถือมาติดมาติดมือ 4-5 ตัวแต่เขาถือมันมาด้วยความภาคภูมิใจเหมือนบ่อยกำลังยกหมูหันมาเลี้ยงคนในเหล่า

0: ปลาทู4-5 ตัวนั้นมันเล็กเสียจริงๆเหมือนปลาทูอดอาหารข้าพเจ้าเป็นแมวก็แทบจะไม่อยากขอรับประทาน
1: อ่ะข้อความนี้เป็นลักษณะการใช้ภาษาวูหาร
0: เชิงเปรียบเทียบครับ
1: เปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรกับอะไรคะ
0: ปลาทูกับบ่อยที่กำลังยกหูหันมาเลี้ยงครับ
1: เปรียบปลาทูปลาทูที่ถือมาเหมือนปลาทูขอโทษค่ะเปรียบพ่อบ้านที่ถือพวงปลาทูกลับบ้านมา4-5 ตัวเหมือนกับ
0: ยกหมูหันมาครับ
1: ยกหมูหันมาให้คนในครอบครัวนะคะเป็นการพรรณนาความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวนั้นเนาะแล้วก็เปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบปลาทูที่เอามาเนี่ยมันเล็กมากเล็กเหมือนอะไรคะ
0: ปลาทูอดอาหาร
1: เหมือนปลาทูอดอาหารทำให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเห็นภาพแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
0: ครอบครัวนั้นมีลูกหลายคนยังเล็กๆทั้งนั้นนึกอยู่ในใจว่าจะพอกินได้อย่างไรปลาทู4-5 ตัวนี้แต่ถึงกระนั้นแม่บ้านก็รับของขวัญจากตลาดด้วยกิริยาอาการยินดีเหมือนนางสาวไทยได้รับมงกุฎเธอได้นำปลาทูไปล้างอย่างสะอาดระหว่างนั้นลูกหญิงคนโตนำข้อข้าวไปตั้งไฟ
1: เป็นโวหาร
0: สักครู่นะครับเป็นพรรณนาโวหารถึงความรู้สึกครับ
1: เป็นการพรรณนาโวหารความรู้สึกของใครคะ
0: ของครอบครัวนี้ครับแล้วก็ของตัวแทนคณะผู้แทนราษฎรครับตัวแทน
1: ของไม่ท่อนนี้ท่อนนี้ข้อความท่อนนี้ของความรู้สึกของแม่บ้านใช่ไหมคะที่รับปลาทูเนี่ยด้วยอากับกิริยาที่ดีใจมากดีใจเหมือนยังไงดีใจเหมือนนางสาวไทยที่ได้รับมงกุฎแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องนั่นเองค่ะเป็นการพรรณนาความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายค่ะ
0: เมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านเขาพ่อบ้านซึ่งรู้จักข้าพเจ้าเป็นใครได้ให้รับการต้อนรับอย่างดีขอเอาผ้ามาเช็ดถูกระดานก่อนเชิญข้าพเจ้านั่งทั้งที่กระดาษตรงนั้นและกระดาษอื่นในบ้านก็สะอาดหมดจดอยู่แล้ว
1: ปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะข้อความส่วนสุดท้ายเป็นลักษณะการเขียนแบบบรรยายโวหารนั่นเองค่ะค่ะก็แสดงให้เห็นว่างานเขียนแต่ละงานเขียนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็จะมีโวหารที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อมายังผู้อ่านเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะเป็นการสื่อความรู้ความรู้สึกความเข้าใจไปยังคนเขียนกับคนอ่านนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมทดสอบความรู้นะคะกิจกรรมนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มใดก็ได้นะคะกลุ่มละ1คนขอ3คนเมื่อตอบถูกครูจะมีเงินให้ 1,000 บาทเป็นการเพิ่มรางวัลให้กับสมาชิกกลุ่มนั้นอีกด้วยนะคะขอตัวแทนนะคะเป็นการทดสอบความรู้โดยคุณครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นโวหารชนิดใดแต่ถ้าตอบไม่ถูกต้องคุณครูขอปรับเงิน 1,000 บาทของกลุ่มนั้นด้วยนะคะถ้านักเรียนตอบถูกก็จะได้ 1,000 บาทนะคะคุณครูจะมีเงินแจกวันนี้เราจะรวยนะคะพร้อมไหมคะขอตัวแทนคนที่1ใครจะเป็นอาสาสมัครคนที่1ตอบคำถามกลุ่มแรกกลุ่มที่1เป็นตัวแทนนะคะสิทธิโชตเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1พร้อมไหมคะสิทธิโชต
2: พร้อมคร
1: ับ ข้อความแรกนะคะในยามเช้าตรู่ทุ่งดอกทานตะวันเต็มไปด้วยสีเหลืองสดใสดอกไม้ที่บานสะพรั่งพร้อมกับแสงแดดแรกของวันสายลมอ่อนๆที่ผ่านมาทำให้ดอกทานตะวันโยกไหวเบาๆสร้างเสียงกรอบแกรบที่เป็นธรรมชาติท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่มีเมฆขาวบางๆลอยล่องเพิ่มความสงบสุขให้กับทิวทัศน์ตรงหน้ากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้และดินที่ชุ่มน้ำค้างทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายอย่างแท้จริงสิทธิโชตคะเป็นลักษณะโวหารประเภทใดคะจากการที่พิจารณาแล้ว
3: พันธนาโวหารครับ
1: พันธนาโวหารถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยนะคะรับเงินไป 1,000 บาท ข้อความข้อต่อไปกลุ่มใดตัวแทนคนใดจะเป็นอาสาสมัครไหมคะกลุ่มที่3จะเป็นตัวแทนในการตอบข้อต่อไปนะคะผมปลูกกล้วยไว้หลายกอแตกหน่อหลายรุ่นแล้วแม้แตกกล้วยก็ยังเหี่ยวแห้งอ่อนระโหยออกปลีมาให้หวีไม่ถึง10แต่ละหวีมีผลเล็กอมแคระแกร่นปีนี้ฝนล้ากลางพฤษภาคมแล้วยังไม่ตกเลยมีแต่ลมกระโชกแรงเหมือนแกล้งเป็นโวหารชนิดใดคะ
3: บรรยายโวหารครับ
1: ถูกต้องหรือไม่บรรยายโวหารถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะต่อไปตัวแทนอีก1คนค่ะกลุ่มที่5นะคะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามในทัศนะของพระพุทธศาสนาเราควรแยกแยะคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเช่นคุณค่าแท้ของอาหารคือการทำให้ร่างกายอยู่ได้มีสุขภาพดีส่วนคุณค่าเทียมคือความอร่อยความโก้เก๋หรือประโยชน์ส่วนเกินซึ่งสนองกิเลสเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าคุณค่าแท้คืออะไรลักษณะ
4: เทศนาโวหารค่ะ
1: เทศนาโวหารถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเป็นสาธกโวหารกลุ่มที่5ไม่ได้รับเงินข้อนี้ไปนะคะทำไมถึงเป็นสาธกโวหารก็เป็นการยกตัวอย่างสังเกตได้ที่เช่นคุณค่าแท้ของอาหารก็คือเป็นการยกตัวอย่างของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละส่วนแล้วนักเรียนต้องพิจารณาดีๆบางข้อความอาจเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการสั่งสอนเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นการหยิบยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพและเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะในการตอบคำถามค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเอาทักษะของโวหารนะคะการเรียนรู้โวหารมาปรับใช้ในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนจับคู่สร้างงานเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์จากภาพที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่น้อยกว่า12ทัศซึ่งในงานเขียนที่นักเรียนจะต้องสร้างเนี่ยจะต้องมีการใช้โวหารประเภทบรรยายและโวหารประเภทพรรณนาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกโวหารที่สนใจมาอีก1โวหารมาใช้ในการเขียนแล้วก็สร้างผลงานจับคู่นะคะโดยจะมีรูปภาพนะคะแล้วเขียนลงในใบกิจกรรมเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีรูปภาพด้วยกันทั้งหมด4รูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่สนใจคุณครูได้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อเลือกรูปภาพแล้วก็ให้ช่วยการสร้างงานเขียนขึ้นมา1ชิ้นงานนะคะโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า12บรรทัดมีพรรณนาโวหารบรรยายโวหารแล้วก็เลือกมา1ประเภทที่สนใจพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องเล่านะคะร้อยเรียนโวหารสื่อสารเรื่องราวจากภาพที่คุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะสังเกตเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีการสื่อสารนะคะโดยใช้ภาษาที่ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นะคะถึงแม้ว่าในเวลาสั้นๆที่คุณครูมอบหมายให้เนี่ยจะยังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ก็สามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็ไปเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากชั่วโมงนี้นะคะแต่ในชั่วโมงนี้คุณครูมีตัวแทน1คนนะคะในการนำเสนอข้อความบางส่วนที่ได้แต่งแล้วเมื่อคุณครูเดินไปอ่านแล้วมีความน่าสนใจนะคะกับภาพที่เป็นภาพของตลาดใช่ไหมคะก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนำเสนอด้วยค่ะ
1: ชื่อเรื่องมีชื่อว่าตลาดแฮปปี้ค่ะณวันหนึ่งเช้าตู่ตลาดมีแสงอ่อนๆมีเมฆที่เบาบางกลิ่นอายของน้ำค้างพืชพันธุ์นานาชนิดและเสียงรถประจำทางแต๊กๆพร้อมผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะชายหรือหญิงที่กำลังเลือกซื้อผลไม้และอาหารต่างๆเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรผู้คนสัญจรกันแออัดเพื่อเลือกซื้อของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆพร้อมเต็มใจที่จะให้ทุกๆคนเลือกซื้อพ่อค้าแม่ค้าที่จะแนะนำสินค้าเช่นเลือกซื้อปลาเลือกซื้อปลาที่ตาใสท้องไม่แตกเลือกซื้อไก่สดต้องเป็นสีชมพูอ่อนเลือกซื้อผลไม้เช่นส้ม ที่จับแล้วเปลือกบางนิ่มแตงโมผิวเรียบตึงการเลือกซื้อสินค้าที่ดีเราจะได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนผู้ทานจะมีความสุขและสุขภาพดีของคนที่เรารักค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะก็สังเกตว่าจะมีโวหารที่เป็นบรรยายพรรณนาและอุปมาใช่หรือไม่

คะเป็นการยกตัวอย่างขอโทษค่ะเป็นสาธกนะคะยกตัวอย่างในการเลือกซื้ออาหารนั่นเองค่ะก็ในระยะเวลาอันสั้นสร้างผลงานได้เท่านี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้นักเรียนกลับไปทำให้แล้วเสร็จให้กับคุณครูนะคะตรวจในครั้งต่อไปนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะโวหารการเขียนร้อยแก้วเป็นการใช้ภาษาที่ช่วยสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนะคะให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้โวหารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันการเลือกใช้โวหารที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเขียนจะช่วยทำให้การถ่ายทอดหรือนำเสนอเรื่องราวเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรียนรู้เรื่องเล่านะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมเรื่องเปิดโลกเรื่องเล่า2ใบกิจกรรมเรื่องจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะเตรียมกระดาษปากกาสีเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับงานเขียนที่เราใช้โวหารในการเขียนไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำผลงานให้แล้วเสร็จแล้วคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: with two. Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: คือขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

umbrella in rainy season, right? Okay, so this time it's all about you. Worksheet number 6, season and clothes. รบกวนครูปลายทางนะครับสามารถแจกใบงานที่6ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้นักเรียนจะต้อง match the clothes to the season จะต้องจับรูปภาพเสื้อผ้าให้ตรงกับฤดูกาลนะครับโดยรูปแบบใบงานนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเอง I'm going to give you 3 or 4 minutes 3 or 4 3 or 4 4 minutes okay 4 minutes let's do it

0: รูปภาพกันนะครับโดยรูปภาพจะอยู่หลังป้ายนะครับตามหมายเลขนะครับสำหรับเงินไปทาง Group 1 2 3 4 5 6 We have 6 groups in the classroom Okay Group Group Okay เราจะให้สิทธิ์ Group 6ก่อน Group 6 Group 6 What number do you wantWe have number 1 2 3 4 5 6นักเรียนปลายทางสามารถเลือกหมายเลขได้เลยนะครับเรามีทั้งหมด6หมายเลขนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น6กลุ่มหรือว่าจะให้คุณครูแอดไซน์แต่ละกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม1รับรูปภาพที่1ไปก็ได้กลุ่ม2รูปภาพที่2จนถึงกลุ่ม6รูปภาพที่6อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค Group 6 What number do you want Number 6 This seasonsWhat season is it? Winter. Okay, think about what you should wear or shouldn't wear in winter. You can write. All right. Okay, so let's get back. Group 5. What number do you want? What number do you want? Number 5. Okay, number 5. Ta-da! What season is it?Rainy season. Think about what you should or shouldn't wear in rainy season. Now, get back to group four. Four. What's number you want? What number? Okay, number one. What season is it? Summer. Think about what you should or shouldn't wear in summer. Group three. Three. Very good.What season is it?
1: Spring.
0: Congratulations. Think about what you should or shouldn't wear in spring. Group two. Group two. Two or four? Four. Okay, what season is it?
1: Autumn or fall.
0: Okay, think about what you should or shouldn't wear in autumn. Next one. Group one. You have the last one, which is number...Two. Okay, what season is it? Ta-da! Winter. Alright, so group 1 and group 6, you got winter. Nah? Okay, think about what you should or shouldn't wear in winter. I'm gonna give you 2 minutes. You get ready? Just write something, no? Write sentences on your book or the paper. And then you are going to present what you got.นะเดี๋ยวกิจกรรมนี้ที่เธอจะให้เวลา2นาทีหลังจากนั้นจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอหรือพูดให้คำแนะนำว่าแต่ละฤดูกาลควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนหรือไม่ควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับ 3 minutes Let's do it

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนผู้สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึง

0: ปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะครับก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะขับเคลื่อนร่วมกันและกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเร็วสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อน

0: านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เป็นเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย
10: ้
9: ดูได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
11: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
12: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
11: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว

0: waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
5: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
6: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
7: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
6: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
8: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
9: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
6: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการ

ระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great, I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
9: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
8: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
9: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: ทีมเช็ดโต๊ะ
9: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
10: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
11: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการ

0: การเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานที่แรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงส ำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่การยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเข้มงวดครับหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยกำชับทุกด่านนั้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็คัดกรองผู้จะเดินทางจากในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือว่าติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยครับอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานด้านต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังที่สนามบินโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2569ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและก็ยืนยันการติดเชื้อการระบาดโรคของอีโบลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเป็นการยากที่จะมีการแพร่เชื้อจากประเทศในแอฟริกาได้เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นอาการหนักมากไม่สามารถเดินทางได้เลยประเด็นการยกระดับการควบคุมโรคหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1: อันไหนพี่ปอง
2: นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราก็ได้มีการประกาศว่าตัวอีโบลานะคะคืออีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะ

0: ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือได้มีการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรนะคะกรณีโรคไวรัสอีโบลานะคะจะมีที่2ประเทศนะคะคือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะซึ่งประกาศเมื่อ20ก็จะมีผล implement นะคะปฏิบัติจริงก็คือ21พฤษภาคมซึ่งคือเมื่อวานนะคะซึ่งตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
1: ส่วนแนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะคะจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องจนครบคือ21วันค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรคอย่างเช่นดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงในประเทศแอฟริกาและมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาวหรือว่าลิงที่มาจากพื้นที่เกิดโรคส่วนการรายงานกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน3ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้างโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะคะนายแพทย์โรมบุญทองผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวถึงมาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางจากคองโกและยูกันดาที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโดยจะต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคหากพบความเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวเข้ากักกันโรคในโรงพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางทั่วไปที่มาจากเขตติดโรคก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคจากทางกระทรวงสาธารณสุขคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
2: เจ้าหน้าที่ด่านคุมโรคนะครับจะเป็นคนประเมินนะครับสถานะสุขภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าผู้เดินทางเหล่านั้นมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราจะต้องส่งผู้ป่วยหรือผู้เดินทางเหล่านั้นนะครับออกจากช่องทางไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าผู้เดินทางคนนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยอีโบลานะครับหรือว่าได้รับรายงานจากองค์การอนามัยโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอินโฟกราฟิกทั่วไปที่เราแจ้งไปยังประชาชนไปแล้วนะครับเริ่มจากผู้เดินทางจากสองประเทศนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกรมควบคุมโรคอาจจะประกาศเขตติดโรคเพิ่มได้นะครับหรือกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้แล้วเราอาจจะประกาศยกเลิกนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
3: สำหรับสถานการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดา4คนครับคองโก1คนรวม5คนเป็นชาวยูกันดา3คนไทย1คนและฟิลิปปินส์1คนโดยปลายทางของทั้ง5อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการลดเฝ้าระวังนะครับให้ต้องมีการให้เฝ้าระวังก่อนการเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยทั้งนี้ข้อมูลของเขตโรคติดต่อโรคอีโบลาที่ช่องทางเข้าออกประเทศระหว่างวันที่29เมษายนถึง18พฤษภาคมนั้นพบมีผู้เดินทางทั้งหมด126คนโดยเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีมาตรการการป้องกันโรคอีโบลานะคะในภาคการบินหลังจากที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการประสานสายการบินให้คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารและสนับสนุนข้อมูลติดตามโรคอย่างใกล้ชิดค่ะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสาย

0: ในการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงขอให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบThai Health Pass โดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงกับได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านด้วยกันได้แก่อย่างแรกคือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเดินการเดินทางประการที่2ครับก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยและมาตรการสุดท้ายครับก็คือการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอีก1คนค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีหลายร้อยกิโลเมตรทั้งนี้การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าได้แพร่กระจายมานานราว2เดือนในจังหวัดอิตูรีก่อนที่จะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกระบุนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหม่นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว6คนจากจำนวน160คนที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก671คนในจำนวนนี้ค่ะ67คนได้รับการตรวจยืนยันแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อ2คนในยูกันดาเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกซึ่งทางการยูกันดาได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกจะมีผลบังคับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก
1: ลับมาที่บ้านเรากลับไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ลูฟท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับผู้เข้าพักต้องอพยพออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาก็ระดมกำลังเข้าดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21:30 นเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันควบคุมต้นเพลิงที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำห้องอาหารและรูปท็อปบาร์เพลิงได้ลุกลามและก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในบริเวณชั้นบนสุดรวมถึงการลามลงมาบางส่วนของที่ชั้น7ด้วยภายหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกชั้นและก็เคาะห้องพักทุกห้องเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างยืนยันไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากการสอบถามทราบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีห้องพักทั้งหมด173ห้องในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติรวมกว่า240คนได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยทั้งหมดแม้บางส่วนจะยังอยู่ในการที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวผู้ความปลอดภัยและประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้บริหารโรงแรมได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็แจ้งข้อหาแล้ว3คนทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์รวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นค่ะพร้อมกับเร่งตรวจระเบียบการรถไฟประกอบสำนวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ววันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดตัดทั่วกรุงเทพเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และรถไฟค่ะ พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคมนาคมการขนส่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลครอบคลุมใน58จุดตัดทั่วกรุงเทพ
1: ไปดูกันนะครับว่ามีแต่ละจุดตัดนั้นอยู่ในพื้นที่การดูแลของนครบาลไหนกันบ้างนะครับ58จุดในกรุงเทพก็อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1มีจุดตัดทางรถไฟรวม14จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มี15จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล3มี3มี4จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล4มี3จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล5มี7จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล7มี6จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล8มี2จุดและกองบังคับตำรวจนครบาล9มีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้น7จุดทั้งนี้ครับมีเพียงพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะนำจุดตัดทั้ง58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการในความปลอดภัยเชิงรุกต่อทั้งเป็นการวางทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไป
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3คนได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟในขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อพิจารณาประกอบว่าการเสพดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยสารที่พบเนี่ยเป็นกัญชานะคะขณะที่กรณีรถเมล์แล้วก็รถคันอื่นที่จอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือค่ะของทางคณะพนักงานสอบสวนโดยจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิจารณาว่าการขับรถขับไปจอดบนรางนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
1: ทางด้านกระทรวงคมนาคมก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ครับเพื่อถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งฝั่งของรถเมย์จุดตัดทางรถไฟและสภาพการจราจรโดยรอบโดยข้อมูลจากการตรวจสอบของภาพกล้องวงจรปิดครับ
2: ก็ทั้ง4กล้องนี้นะครับก็เอามาซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง4มุมในเวลาที่เกิดขึ้นครับถ้าเราเห็นนะครับรถเกิดเหตุ206ที่อยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้คือมาจอดคล่อมที่รางรถไฟณเวลานี้นะครับตัวนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ตีธงแดงกล้องมุมขวาล่างนะครับ
1: ซึ่งจับภาพของวงจรปิดแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนนั้นพยายามกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นนั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถยนต์กีดขวางอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กลับได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าสู่จุดตัดแล้วก็ชนเข้ากับรถเมย์ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณรางพอดีครับ
0: โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์ค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตโดยจะเริ่มประชุมร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกทม.ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้มีกรอบเวลาในการดำเนินการคือ30วันและจะมีการร้อยเรียงข้อเท็จจริงแจ้งให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วัน
2: สิ่งที่เราได้ข้อเท็จจริงวันนี้หลังจากนี้เนี่ยทางตัวนครบาลเองทางกทม.เองแล้วก็คมนาคมเองก็จะมีประชุมภายในวัน2วันนี้เพื่อหามาตรการท ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตนะครับส่วนของตัวกระทรวงเองก็คงต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตามคำสั่งก็คือภายใน30วันแต่เราก็ไม่รอให้ครบ30วันครับเราจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ขณะที่ข้อเท็จจริงของไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นและเวลาอ้างอิงจาก CCTV ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พบครับว่าเวลา 15:33 รถโดยสารประจำทางผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟ 15:33 รถโดยสารประจำทางหยุดคล่อมบริเวณทางรถไฟ 15:33 สัญญาณเตือนเครื่องกั้นทำงาน 15:33 ห่างกันประมาณ12วินาทีพนักงานกั้นถนนพยายามกดปุ่มบังคับให้เครื่องกั้นแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาได้นะครับเนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่ 15:34ห่างกัน4วินะครับ4วินาทีเนี่ยพนักงานกั้นใช้วิทยุสื่อสารกับ 15:34 ถึง 15:35 ห่างกันมาอีก57วินาทีพนักงานกั้นโบกธงแดงครับเพื่อให้สัญญาณหยุดรถแก่ขบวนรถไฟแล้วก็ 15:35 ขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางอยู่บนทางรถไฟและ 15:36 ขบวนรถไฟหยุดนิ่งสนิท
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะเกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 เนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็เสี่ยงไฟไหม้ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถแล้วก็ประชาชนในวงกว้างเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยมีการสั่งระงับจดทะเบียนรถใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยขณะที่สคบค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการนัดหารือแนวทางแก้ปัญหาทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเยียวยาก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ซื้อรถคืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจัดการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางตัวแทนของบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดชี้แจงบอกว่าได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทั้งหมดไปแล้วส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการรับซื้อรถคืนค่ะเรื่องนี้ทางลูกค้าของวอลโว่ก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้รับซื้อรถคืนมากกว่าขณะที่สคบก็มีมติเตรียมฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมทั้งจะขยายผลพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะเดียวกันค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในฐานะที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนในเบื้องต้นก็ได้มีการทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของรถรุ่นดังกล่าวและระงับการจดทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวในทันทีจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัยรวมทั้งมีการระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งก็จะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขได้เสร็จสิ้นค่ะ
1: กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการปิดเกมปักน้ำกับบุกทลายบ่อนพนันลอยฟ้าภายในอาคารโรงแรมเก่าในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็จับนักพนันแล้วก็เจ้ามือเนี่ยรวมกว่า63รายพบในบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงถึง43ล้านบาทต่อวันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับกว่า70นายเข้าตรวจค้นในอาคาร4ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันลอยฟ้า จ้าหน้าที่เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในบ่อนก่อนส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมจับกุมพบภายในมีการลักลอบการเล่นการพนันประเภทไฮโลและทัวร์โดยมีเงินหมุนเวียนหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อโต๊ะและนักพนันบางส่วนพยายามวิ่งหลบหนีหรือว่าไปซ่อนตัวภายในห้องพักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวได้ไว้ทั้งหมดครับจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มเจ้ามือแล้วก็นักพนันรวม63รายพร้อมกับยึดทั้งเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การพนันรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนภายในบ่อนเนี่ยกว่า43ล้านบาทต่อวันรวมไปถึงอาวุธปืนพร้อม

0: ชีพที่เปิดเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะโดยจะมีการใช้โปรโมชั่นราคาถูกเพื่อที่จะจูงใจเหยื่อพร้อมกับเร่งรัดในการโอนเงินย้ำ3วิธีในการตรวจสอบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทนะเตือนภัยมิจฉาชีพเปิดเพจปลอมโฆษณาขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นราคาถูกกว่าผิดปกติพร้อมข้อความอย่างเช่นโปรไฟไหม้หรือว่าโปรด่วนค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้เหยื่อรีบเข้ามาติดต่อก่อนที่จะเร่งรัดให้โอนเงินตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนนะคะหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ระวังเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพพร้อมกับมีคำแนะนำ3วิธีค่ะตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
1: เราจะต้องเช็คที่ใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะหรือใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์นั่นเองค่ะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะและอันดับที่2เลยคือเราต้องเช็คที่เลขบัญชีธนาคารค่ะว่าเป็นเลขบัญชี

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่น

0: เล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
2: เอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: เจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับลองมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านแรกนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นได้นะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้นะครับด้านคุณลักษณะ7คติและค่านิยมนะครับจะมีวงเล็บด้วยว่าของแต่ละวิชานะครับในรายวิชาสุขศึกษาของเรานะครับมันจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยนะครับของตัวบุคคลฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับทีนี้เมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้เรารู้จักช่วงวัยทั้งหมดกี่ช่วงวัย3ช่วงวัยนะครับไม่เป็นไร3ช่วงวัยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน3ช่วงวัยมีอะไรบ้าง3ช่วงวัยวัยที่1วัยเด็กฮะเดี๋ยวนะมีวัยทารกวัยรุ่นเราลองเรียงลำดับอันดับแรกวัยทารกนะครับ2วัยเด็กวัยรุ่นวัยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราคุยกันว่ามีกี่ช่วงวัยครับงั้นเราคิดใหม่งั้นครูเปลี่ยนคำถามก่อนเมื่อกี้ครูถามเป็นตัวเลขไปเลยไม่เอาลองเปลี่ยนใหม่เป็นเริ่มไล่ช่วงวัยกันดีกว่าช่วงวัยแรกช่วงวัยอะไรนะ
1: ทารก
0: วัยแรกเลยเกิดมาปุ๊บวัยทารกช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ดีวัยทารกฮะมี1เดือนมี2มี5มีโดยประมาณนะครับวัยทารกจะอยู่ในช่วงแรกเกิดจนถึง2ปีหรือ2ขวบทีนี้เลยวัยทารกไปแล้ววัยอะไรต่อมีวัยเด็กทีนี้ในวัยเด็กอาจจะมีแบ่งเป็นเรื่องของวัยก่อนเรียนอีกด้วยนะครับวัยเด็กวัยก่อนเรียนแต่เรารวมกันเลยก็ได้วัยทารกวัยเด็กแล้ววัยอะไรต
1: ่อ
0: วัยรุ่นวัยรุ่นเสร็จแล้วไปไหนวัยผู้ใหญ่ฮะวัยกลางคนวัยกลางคนวัยทำงานวัยหนุ่มเรารวมกันในวัยผู้ใหญ่เพราะในแต่ละช่วงวัยเดี๋ยวมันมีแยกย่อยไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในชั่วโมงต่อๆไปทีนี้มีฮะวัยชราวัยสูงอายุวัยเราใช้คำไหนดีเราจะใช้คำว่าวัยชราหรือวัยสูงอายุฟังไหนก็จะคำไหนครูก็ฟังแล้วเจ็บหมดเลยเนาะแต่ก่อนจะมีเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าก่อนจะมีวัยชราวัยสูงอายุเมื่อกี้มีอะไรด้วยนะวัยทองนะครับทุกช่วงวัยทุกช่วงวัยจะมีประมาณอายุแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีนึงว่าวัยเนี้ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่จะมีวัยทองเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้คือไม่สามารถระบุอายุได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยยกยอดไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยต่อๆไปทีนี้ของเราเนี่ยวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของวัยรุ่นครูขอคำนิยามของคำว่าวัยรุ่นขอแบบ3คำเอา3คำแล้วจบเลยเชิญครับ
2: อย่าซีเล็ง
0: อย่าซีเล็งนะครับโอ้อันนี้ศัพท์เฉพาะทางโอเคครับขอบคุณมากครับคนอื่นมีไหมขอ3คำกลุ่มอื่นหรือเพื่อนคนอื่นมีอะไรที่เราคิดว่าเราให้คำนิยาม3คำนี้ได้ตรงมาก หรือตามความรู้สึกของเราก็ได้ครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับรายวิชาสุขศึกษานะครับคำตอบของวิชาของเราเนี่ยไม่ได้ตายตัวฉะนั้นคำตอบจะถูกหรือจะผิดไม่เป็นไรนะครับเราสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญเลยครับใครพอจะมีแนวคิดบ้างไหมเชิญครับ
3: วัยการเรียนครับ
0: วัยอะไรนะ
3: วัยการเรียนครับ
0: อ๋อวัยการเรียนโอ้อันนี้มาแนววิชาการโอเคครับวัยการเรียนหรือใครมีอีกไหมครับเมื่อกี้เพื่อนเป็นศัพท์เฉพาะเลยอันนี้ของเราคนนึงมาแบบวัยการเรียนหรือว่าใครมีมุมมองที่แตกต่างจากสองขอโทษครับใครมีมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนสองคนนี้ไหมเชิญเลยครับ
2: อยากลองของค่ะ
0: อยากลองของโอเคเยี่ยมครับเชิญเลยครับ

0: ่าตัวตนค่ะ
1: หาตัวตนสำหรับที่ตอบมาเมื่อกี้4คนเมื่อสักครู่นี้4คนนะครับทั้งมีศัพท์เฉพาะอยากเรียนอยากลองของหาตัวตนถามว่า4คำตอบเนี้ยมีของใครถูกพอจะทราบไหม4คำตอบเนี้ยมีคำตอบที่ถูกมีเชียร์กันด้วยว่ากลุ่มนี้ใครพอจะตอบได้ไหมครับว่าใน4คำตอบที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้เนี่ยมีคำตอบที่ถูกด้วยอ่ะใครว่าเพื่อนคนแรกสีเหล่งใช่ไหมมีไหมอ่ะมีหนึ่งใครว่าเพื่อนคนที่สองวัยอยากเรียนโอ้โหแย่งกันยกมือใหญ่เลยอ่ะคนที่สามอยากลองของแล้วมีคนเดียวด้วยฉะนั้นอ้าวคนที่4ครับวัยหาตัวตนอันนี้คำตอบขอบคุณมากครับเอามือลงคำตอบก็คือทั้ง4ข้อถูกหมดเพราะเมื่อสักครู่ก่อนที่ครูจะถามครูบอกแล้วว่าคำตอบของเราเป็นยังไงไม่ตายตัวแล้วครูถามถึงความคิดเห็นนะครับครูไม่ได้ถามเฉพาะเจาะจงว่าวัยรุ่นคือช่วงอายุเท่าไหร่อันนั้นอาจจะมีตัวเลขตายตัวแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นอันนี้ยิ่งไม่มีถูกไม่มีผิดใหญ่เลยนะครับทีนี้ของเราอายุเท่าไหร่กันหลายตัวเลขเหลือเกินอ่ะห้องนี้ใคร11ไม่มีเลยเหรอตายแล้วใคร12ครับใคร1313หลายคนใคร14และใคร15แก่เพื่อนที่อายุ15เขาไม่ได้แก่เขาแค่เกิดก่อนนะครับโดยเฉลี่ยไม่ใช่โดยเฉลี่ยสิห้องเนี้ยเมื่อกี้ที่สอบถามคือมี13และ14ใช่ไหมครับทีนี้อายุที่เรากำหนดเนี่ยวัยรุ่นคืออายุเท่าไหร่13 12 18แม่โอเคครับทีนี้สำหรับนักเรียนปลายทางครับลองสำรวจอายุเพื่อนเราด้วยนะครับและสำรวจอายุเราด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะครับจะอยู่ช่วงวัยไหนนะครับทีนี้ครูยังไม่ได้บอกนะว่าของเราอยู่ในช่วงอายุวัยเท่าไหร่แต่ว่านักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงวัยใดระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่น
2: วัยรุ่น
1: โอ้โหวัยรุ่นนี่อันนี้คือวัยรุ่นทั้งห้องมีใครยังเป็นวัยเด็กไหมยังแบบยังมั่นใจว่าขออยู่ในวัยเด็กอยู่ครับ
3: ไม่อยากเปลี่ยนกลับมาย
1: ังมีวัยเด็กโอเคยังไงมันต้องเป็นไปตามอายุนะครับทีนี้ลองมาดูกันซิว่าเราอยู่อายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี้ย13 14นะครับการแบ่งของกรมอนามัยนะครับแบ่งวัยรุ่นเป็น3ช่วงวัยก็คือวัยก่อนวัยรุ่นหรือวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยจะอยู่ในช่วง9ถึง12นะครับส่วนวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นตอนกลางและเป็นวัยรุ่นเต็มๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วง13ถึง17และวัยรุ่นตอนปลายก็คือ18 19นะครับอันนี้เราแบ่งตามช่วงอายุใช่ไหมแต่จะมีอีกหนึ่งปัญหาครับถ้าเราไม่ได้ถามอายุกันล่ะโดยปกติที่เราจะเจอกันเนี่ยเราเจอใครสักคนถามเอ้ยนายอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่เราถามแบบนี้ไหมเราไม่ได้ถามอายุกันถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้อยู่คาดการว่าอยู่ในช่วงวัยไหนเดี๋ยวก่อนนะเราลองมองตัวเราเองก่อนนะครับช่วงเราตอนนี้เราอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมครับ

0: ลองย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อเราอยู่ในช่วงชั้นมัธยมขอโทษครับชั้นประถมศึกษาปีที่สักป.4 ป.5 ป.6 ตัวเราเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างใครพอจะตอบได้บ้างไหมครับเชิญครับ
1: ถ้าภายนอกนะคะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะค่ะส่วนถ้าภายในก็อาจจะเป็นความคิดหรือว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่ารูปร่างลักษณะนะครับและถ้าเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเห็นอกเห็นใจใช่ไหมแสดงว่าแนวคิดของเราตอนวัยประถมกับมัธยมเปลี่ยนไปไหม แนวคิดเปลี่ยนลักษณะภายนอกเปลี่ยนไหมครับ ทีนี้เมื่อสักครู่เพื่อนพูดโดยองค์รวมครูอยากให้เจาะจงกว่านี้อีกนิดนึงคำว่ารูปลักษณ์ภายนอกใช่แต่อะไรบ้างล่ะที่เราคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเชิญเลยครับ
1: ในเรื่องของเสียงค่ะแล้วก็ร่างกายก็จะเป็นพวกขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นขอบคุณมากแต่ทีนี้คำว่าเสียงมันแตกต่างอย่างไร
1: เสียงของผู้ชายทุ้มลงค่ะเสียงของผู้หญิงก็อาจจะแหลมขึ้น
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอก2ข้อแล้วข้อแรกเสียงนะครับเสียงจะเด่นชัดมากขึ้นถ้าเราได้ยินเสียงน้องเราตอนเล็กๆจากผู้หญิงผู้ชายเวลาร้องเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมแต่พอโตขึ้นเสียงเปลี่ยนแล้วทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องขนนะครับขนส่วนต่างๆร่างกายในวัยเด็กจะมีแค่ผมคิ้วใช่ไหมและเกิดคิ้วอาจจะน้อยด้วยผมอาจจะยังไม่เยอะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นนะครับฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานขนส่วนต่างๆร่างกายไม่ว่าจะขนหน้าแข้งขนรักแร้หรือบางคนอาจจะมีพันธุกรรมที่มีขนหน้าอกด้วยรวมไปถึงหนวดครับนะครับเราอาจจะเห็นได้ว่าบางคนมีหนวดแค่ตรงนี้ใช่ไหมบางคนมีคราวมีจรมีโอ้โหบางคนมาเต็มหน้าเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะครับอีกอย่างนึงของผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกันคือรูปร่างนะครับของผู้ชายเราคิดว่าเป็นยังไงถ้าตามอายุนะครับผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายประมาณ2ปีแต่ขอแสดงความเสียใจกับผู้หญิงด้วยที่ผู้หญิงก็จะหยุดหรือชะลอการเติบโตเร็วกว่าผู้ชายเหมือนกันนะครับทีนี้การเติบโตระหว่างผู้หญิงผู้ชายมีปัจจัยหลายด้านแต่ปัจจัยตัวเนี้ยเดี๋ยวชั่วโมงที่2หรือ EP หน้านะครับเราค่อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้เอาของเราก่อนตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายจะมีหัวไหล่ใช่ไหมจะดูทรงเป็นมีกล้ามเนื้อนะครับหัวไหล่ที่กว้างขึ้นผู้หญิงจะมีทรงที่เป็นส่วนทรงของผู้หญิงผิวพรรณจะนิ่มนวลขึ้นนะครับอันนี้เราดูได้อย่างเดียวผู้ชายไปจับไม่ได้นะครับเราจะไปแตะเนื้อเพื่อนแตะแขนเพื่อนผู้หญิงก็ไม่ได้นะเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับเราแค่ดูอย่างเดียวว่าอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับทีนี้นอกจากเรื่องอายุแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วตอนนี้เราเข้าสู่วัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นตัวเราเองเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ใครพอจะให้ความเห็นได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
1: รู้สึกที่ได้เห็นตัวเองโตขึ้นเป็นวัยรุ่นค่ะรู้สึกว่าเกิดมาหนึ่งครั้งเป็นวัยรุ่นแค่ครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะ
0: เยี่ยมครับ

0: อ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากครับถือเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเราเป็นวัยรุ่นครั้งเดียวนักเรียนครับเราไม่ใช่แค่วัยรุ่นครั้งเดียวทุกช่วงวัยจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เราเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับนักเรียนไปทางก็เหมือนกันนะครับจะอยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่เราเป็นช่วงวัยนั้นๆได้แค่ครั้งเดียวนะครับที่เพื่อนบอกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มถูกต้องครับแต่กฎการใช้ชีวิตให้คุ้มมีกฎอยู่ว่าข้อแรกจะต้องไม่เดือดร้อนตัวเองข้อ2จะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วเราทำในสิ่งที่เราอยากทำนะอย่างเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าหาตัวเองให้เจอใช่ไหมครับจะหาตัวเองให้เจอใช้ชีวิตให้คุ้มรีบทำในวัยรุ่นครับเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอย่าว่าแต่หาตัวเองเลยครับเดินขึ้นบันไดอาคาร3ชั้นเนี่ยยังลำบากเลยนะครับตอนนี้รีบหาตัวเองให้เจอถูกแล้วนะครับแต่อย่าลืมกฎมีกี่ข้อ2ข้อกฎการใช้ชีวิตในวัยรุ่นนะครับหาตัวเองให้เจอโดยไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนคนรอบข้างนะครับเมื่อสักครู่ที่ครูถามไปว่าแล้วเรารู้สึกอย่างไรมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับตอนนี้เราเข้าสู่วัยไหนนะวัยรุ่นเราวัยรุ่นแล้วนอกจากหาตัวเองให้เจอมีอะไรอีกไหมเอ่ยเชิญเลยครับ
1: รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ต้องคิดไต่ตองให้มากขึ้นค่ะ
0: ครับผมขอบมากครับใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นไตร่ตรองนะครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับจากวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยพอเราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับความคิดเราก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันจากกิจกรรมที่เราทำหรือสิ่งที่เราชอบนะครับพวกนี้มันจะบ่งบอกถึงแนวคิดเราด้วยนะครับอย่างตอนเด็กๆนะครับเราอาจจะมีจินตนาการเล่นขายของใช่ไหมเล่นอะไรที่มันมีความที่เรียบง่ายใช้ของใกล้ตัวพอเราเข้าสู่วัยรุ่นเรามุมมองกว้างขึ้นกิจกรรมที่เราทำหรือมุมมองต่างๆที่เราเห็นมันกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นแนวคิดและความรอบคอบเราก็จะมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ใครรู้บ้างว่าเอามือเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟแล้วไฟช็อตเรารู้ไหมเราคิดว่าน้องตอนเล็กๆรู้ไหมนี่แหละครับเป็นความคิดของวัยรุ่นที่เมื่อพออายุเรามากขึ้นเราผ่านประสบการณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันอันตรายมากขึ้นเราก็จะมีความรอบคอบนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งในวัยรุ่นคือเรื่องของกิจกรรมที่เราทำเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าเป็นรถประจำทางผู้ปกครองพาไปอันนี้ก็เป็นห่วงน้อยหน่อยที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวัยของเรามันอยู่ในช่วงวัยคึกขนองด้วยนะครับไม่ว่าเราจะขับขี่หรือทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เพิ่มความรอบคอบอย่างที่เพื่อนบอกก็จะช่วยได้ให้เราข้ามวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยความปลอดภัยได้นะครับทีนี้เมื่อสักครู่ครูให้ใบงานไว้แล้วนะครับใบงานอันนี้ครูอยากให้พวกเราลองทำดูนะครับครูได้ให้ใบความรู้ไว้ด้วยนะครับลองทำดูอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบก่อนเรียนด้วยนะครับในใบงานนะครับในใบงานก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาในวัยรุ่นผู้ชายและผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ในผู้ชายและผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้ชายและผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในผู้ชายและผู้หญิงนะครับเราลองทำดูลองศึกษาใบงานดูด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของเราที่เป็นผู้ชายเป็นอย่างไรเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างไรหรือเราที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างไร

ไปและเพื่อนที่เป็นผู้ชายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกับของเราไหมนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยกันดีไหมโอเคครับส่วนนักเรียนปลายทางครับถ้ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวลองดูที่เพื่อนในห้องของเราเนี่ยตอนเนี้ยเขาสรุปหรือเป็นแนวคิดของเพื่อนในห้องของเราก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับครูขอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัญญาก่อนใครพอที่จะออกมานำเสนอได้ไหมครับเชิญเลยครับ
1: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาของผู้ชายค่ะ 1. ความสามารถในการคิดไวขึ้นการตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าวัยเด็กประเมินความเสี่ยงรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรแต่ยังมีความอยากรู้อยากลองอยู่ค่ะข้อที่ 5. ความจำและการเรียนรู้มากขึ้นจากวัยเด็กค่ะ
2: ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาในผู้หญิงนะคะ 1. มีการพัฒนาความคิดเชิงนามธรรมมากขึ้นค่ะ 2. และมีการคิดวิเคราะห์ก่อนทำสิ่งใดค่ะ 3. และมีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชายค่ะ 4. และมีความจำที่ดีขึ้นกว่าตอนเด็กค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้นะครับคือสิ่งที่เพื่อนของเราได้สรุปหรือเป็นแนวคิดของเพื่อนในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะครับด้านสติปัญญาในวัยรุ่นนะครับอย่างที่เพื่อนบอกคือมีการพัฒนามีความคิดที่รอบคอบขึ้นนะครับมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมากกว่าในวัยเด็กแต่มีภาวะการอยากรู้อยากลองอยู่เลยทำให้อาจจะมีการตัดสินใจที่มีการผิดพลาดบ้างนะครับฉะนั้นความรอบคอบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ใครพอจะออกมานำเสนออ่ะเชิญครับ
3: การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของผู้ชายนะครับ 1. อารมณ์ไม่คงที่ 2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. อ่อนไหวต่อความกดดันต่อสังคมครับ 4. ความต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับ
4: ครับก็ส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ในของผู้หญิงนะครับ 1. อารมณ์ผันผวนและอ่อนไหวมากขึ้นครับ 2. มีความรู้สึกคิดซับซ้อนมากขึ้นครับ 3. ตอบสนองต่อความกดดันทางสังคมและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนครับ
0: ครับครับผมขอบคุณมากครับในวัยรุ่นนะครับในวัยเด็กและวัยทารกก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เด็กทารกยิ่งน้องเราตัวเล็กๆเวลาหิวทำยังไงร้องเวลาเจ็บทำยังไงใช่ครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จะมีอยู่แค่2 อย่างคือร้องและยิ้มหรือหัวเราะแต่พอเราเข้าสู่วัยรุ่นอารมณ์ต่างๆของเรามากขึ้นแต่นะครับเคยได้ยินไหมวัยรุ่นพวกวัยรุ่นหัวร้อนวัยรุ่นนู่นนี่นั่นที่เคยว่าเราอะเราเคยได้ยินกันไหมแล้วถามว่าตัวเราเองอารมณ์เราร้อนจริงไหมครับทำไมถึงร้อนมีใครพอจะตอบได้ไหมทำไมโดนยั่วยุมีโดนยั่วยุมีอะไรอีกความคิดยังไม่โตพอการยับยั้งอารมณ์ใช่ไหมครับหลักๆที่พวกเราตอบมาโอเคดีครับแต่หลักๆอย่างหนึ่งคือฮอร์โมนนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนจะเป็นตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับและเป็นส่วนสำคัญด้วยเลยจะทำให้ฮอร์โมนเราสวิงหรือเพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงในแต่ละวันไม่เท่ากันเลยส่งผลต่ออารมณ์นะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายพอจะมีใครนำเสนอได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
2: การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้ชายนะคะมีเสียงที่ทุ้มขึ้นแล้วก็มีขนขึ้นตามร่างกายมากขึ้นค่ะมีการพัฒนาของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายมีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อต่อไปของผู้หญิงนะคะ
5: สำหรับของผู้หญิงนะคะมีการเจริญเติบโตของสะโพกขยายค่ะแล้วก็มีหน้าอกขยายค่ะแล้วก็มีประจำเดือนค่ะมีการเพิ่มขึ้นของขนตามร่างกายค่ะอาจมีสิวแล้วแต่ฮอร์โมนของแต่ละคนค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับอย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอถูกครับแต่นะครับแต่ละบุคคลตัวสูงเท่ากันไหมสูงไม่เท่ากันสีผิวเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายนะครับนอกจากฮอร์โมนนอกจากเรื่องที่เราดูแลตัวเองแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องออกกำลังกายรวมไปถึงอาหารและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพันธุกรรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อๆไปนะครับด้านสุดท้ายด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับพอจะมีใครออกมาแลกเปลี่ยนได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
6: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในผู้ชายนะคะ 1. ต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคมมากขึ้น 2. เริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง 3. ทักษะการสื่อสารดีขึ้นค่ะ
2: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของผู้หญิงค่ะ 1. เริ่มจับกลุ่มกับเพื่อนค่ะ 2. เริ่มเปิดอกคุยกันในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้น 3. ต้องการความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนๆมากขึ้นค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับสังคมของเราในวัยเด็กสังคมของเราคือใครคนในครอบครัวนะครับแต่พอเราเข้าสู่วัยรุ่นโลกของเรากว้างขึ้นนะครับเราจะมีเพื่อนนะครับที่มาจากที่ต่างๆกันแล้วแต่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสู่สังคมนะครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างเดี๋ยวเราจะดูกันใน EP ต่อๆไปนะครับต่อไปงานต่อไปนะครับทีนี้วิธีการนะครับที่เราจะปฏิบัติตัวเมื่อเข้าอยู่ในสังคมในใบงานข้อสุดท้ายใช่ไหมครูฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะครับลองไปดูซิว่าแนวคิดของเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองดูใบงานนะครับถ้าเสร็จแล้วนำส่งครูได้เลยถ้าใครยังไม่เสร็จลองทำและลองอ่านหาความรู้เพิ่มเติม

0: ได้นะครับครับวัยรุ่นนะครับคือช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นช่วงวัยที่เป็นรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างที่รวดเร็วเหล่านี้นะครับเราจะต้องตามตัวเองให้ทันนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตัวเองและข้ามสู่ช่วงวัยต่างๆได้อย่างมีความสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในวัยรุ่นนะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าก็คือใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพในวัยรุ่นครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งต่อไปในวันศุกร์หน้าครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มี

0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
1: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
3: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าใครคือมารนะครับเดี๋ยวเรามาดูใครคือมารให้นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับสัก1เหตุการณ์นะครับแล้วลองคิดว่าเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมเคยไหมครับนักเรียนเคยดังนั้นเดี๋ยวลองตอบสักคน2คนนะครับขอกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่5อาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ใครเคยตั้งใจทำอะไรเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่ไม่ได้ทำลองดูนะครับเดียก็ได้ครับเดียกลุ่มที่5จับไมค์ขึ้นพูดได้เลยครับ
1: เคยอยากจะช่วยให้เงินวัดค่ะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: เคยอยากจะบริจาคให้กับวัดใช่ไหมยืนใหม่ยังไม่จบยังไม่จบนะครับแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วเหตุผลล่ะสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนใจนั้นคืออะไรเอ่ย
1: เราไม่มีตังค์ค่ะ
0: เราไม่มีเงินใช่ไหมแต่เรามีจิตศรัทธาที่อยากจะบริจาคนั่นก็เป็นกุศลแล้วนะครับปรบมือให้เดียหน่อยอีกสักหนึ่งคนแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2 1คนครับให้ตัดสินใจนะครับตกลงกันได้หรือยังเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูรอได้วลิศจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับวลิศจับไมค์ครับวลิศครับคำถามคือเคยตั้งใจทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมครับ
1: เคยอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาแต่ไม่มีตังค์จ่ายครับ
0: แต่ไม่มีตังค์จ่ายจริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ตามใช่ไหมเราไม่ต้องอาศัยเงินก็ได้นักเรียนนะครับเราอาจจะไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสานะครับก็เป็นการทำบุญแล้วนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นครูอยากจะอ่านหนังสืออยากจะตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับแต่ครูทำไม่ได้เพราะว่าครูนั้นเห็นโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเล่นก่อนหนังสือได้อ่านไหมไม่ได้อ่านนี่คือสิ่งที่ทำให้ครูเปลี่ยนใจนะครับไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นไม่ทำสิ่งที่ดีนะครับนี่คือถามอีกว่า

0: สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่ามารหรือเปล่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมารไม่ได้หมายถึงปีศาจที่น่ากลัวอย่างเดียวนักเรียนมารหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำดีไม่ให้เราประพฤติดีงามนะครับนี่คือมารทีนี้เราจะสู้มารอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูถามปุ๊บนักเรียนตอบปั๊บเลยนะลองนึกดูว่าพวกนี้เนี่ย3หัวข้อนี้คือมารทั้งนั้นเลยอ่ะเรามาดูคำถามแรกโดนเพื่อนชวนหนีเรียนอ่ะเลขที่1จับไมค์ครับเลขที่1คือใครเอ่ยเลขที่1ครับเพื่อนชวนหนีเรียนเราจะสู้กับมารข้อนี้อย่างไร
1: โดยที่การไม่ไปกับเพื่อนครับ
0: ไม่ไปกับเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยเราจะไม่คบนะจะทำยังไงครับ
1: ถ้าเขาไม่คบเราก็ไม่คบครับ
0: เขาไม่คบ
1: ไม่ดีครับ
0: เราก็เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่2เพื่อนชวนโกงข้อสอบเราจะสู้กับมารนี้อย่างไรนะครับขอเลขที่2ครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับเลขที่2จะสู้กับมารข้อนี้อย่างไรครับ
1: เราก็ไม่โกงไม่ไปโกงกับเพื่อนครับ
0: ไม่โกงกับเพื่อนใช่ไหมปฏิเสธไปเลยใช่ไหมเพราะเรามีสติปัญญามีความรู้ที่แน่นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่3มารบอกไว้ว่าอยากเล่นเกมจนนะครับละเลยการทำการบ้านขอเลขที่3ครับเราลองดูสิอยากเล่นเกมจนละเลยการทำการบ้านเราจะสู้กับมารชนิดนี้อย่างไรดี
2: เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำการบ้านก่อนครับ
0: เก็บโทรศัพท์ใช่ไหมวางแผนจัดเวลาให้ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนต้นทางนะครับสามารถสู้กับมารได้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนในพุทธประวัตินะครับในพุทธกาลนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเคยเผชิญกับการผจญมารนะครับมารที่หมายถึงมารที่กูพูดถึงคือมารที่ล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะนะครับโดยการใช้อำนาจนะครับโดยใช้ความใคร่โดยใช้ความกลัวนะครับเข้ามาล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงแน่วแน่ตั้งมั่นนะครับมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้และก็จะอยากเห็นความจริงของชีวิตอยากหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อสู้กับพญามารได้นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้านะครับได้เผชิญกับกองทัพพญามารนะครับซึ่งเป็นยังไงใครชนะนักเรียนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยนะนักเรียนแต่พระพุทธเจ้านั่งนะครับนั่งสมาธินะครับไม่ต่อสู้กับมารแต่ก็จะมีบุคคลเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ3ตอนหลักๆเลยคือการผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันแต่ขอบอกกับนักเรียนไว้ก่อนว่าเรานั้นจะไม่เน้นว่าพระพุทธเจ้าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดวันไหนแต่เราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ว่าแบบไหนที่ดีนะแบบไหนตัวอย่างแบบไหนที่ดีเราสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะครับโดยคำชี้แจงนะครับครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มภายในขออภัยครับจับคู่ภายในกลุ่มเพื่อศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติจากใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ขึ้นมาเลยนะครับคู่ที่1ศึกษาพุทธประวัติตอนการผจญมารคู่ที่2ศึกษาพุทธประวัติตอนการตรัสรู้คู่ที่3ครับศึกษาพุทธประวัติตอนการสั่งสอนครับและนี่เวลาที่เรานั้นได้อ่านได้ศึกษานะครับครูก็มีเทคนิคการหลักการสรุปสิ่งที่อ่านนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเราจะอ่านอย่าง

ไรดีให้เราเข้าใจให้เราสรุปได้นะครับข้อที่1เลยอ่านอย่างตั้งใจอ่านเนื้อหาให้จบก่อน1รอบเพื่อเข้าใจภาพรวมนะครับข้อที่2คือจับใจความสําคัญหาคําสําคัญตอบให้ได้เลยพอเราอ่านปุ๊บตอบคําถามให้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เพราะอะไรนะครับและข้อสุดท้ายคือใช้ภาษาของตนเองเขียนสรุปด้วยคำพูดของตนเองไม่ลอกตามต้นฉบับทั้งหมดนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในแบบฉบับของเราและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นใบความรู้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการศึกษาใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเรียนต้นทางพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราสรุปนั้นทำอย่างไรต่อนะครับกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่นะครับสรุปเรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังโดยครูจะให้เวลานะครับ5นาทีดังนั้นขอให้แต่ละกลุ่มลองพูดคุยสรุปนะครับในสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่เราอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการที่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้สรุปพูดคุยกันแล้วนะครับก็จะไปกิจกรรมอื่นต่อนะครับกิจกรรมในข้อที่3คือการรับชมวิดิทัศน์ที่ครูกำหนดให้นะครับวิดิทัศน์จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการได้อ่านการได้ศึกษาใบความรู้แล้วเรายังมาดูวิดิทัศน์ซึ่งเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะครับนักเรียนอาจจะชื่นชอบก็ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในพุทธประวัติตอนการผจญมารนะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรง
1: มารผจญมารผจญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ก่อนตรัสรู้สัตว์สี่เท้าที่กำลังจะใช้งาทิ่มแทงพระมหาบุรุษมีชื่อว่านาราคีรีเมฆเป็นช้างทรงของพระยาวัสวดีมารซึ่งเป็นจอมทัพเหล่ามารแม่พระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีพร้อมกับบีบทักษิโณทกน้ำที่พระมหาบุรุษทรงกรวดทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนซึ่งแม่พระธรณีเก็บไว้ในมวยผมเมื่อนางบีบก็หลั่งออกมาประดุจคลื่นในห้วงมหาสมุทรหมู่มารเสนาทั้งหลายมิอาจต้านทานอยู่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำทั้งสิ้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงชนะมารแล้วทรงเริ่มเข้าฌานหรือบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยและทรงบรรลุญาณหรือปัญญาความรู้แจ้งพระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณเมื่อปฐมยามคือความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังของตนและคนอื่นเมื่อมัชฌิมยามคือความรู้แจ้งถึงการดับและเกิดของสัตว์โลกเมื่อปัจฉิมยามคือความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจ4การบรรลุญาณทั้ง3ของมหาบุรุษเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าและมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้ตรัสรู้ธรรมคือหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมารนะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นนะครับในการ์ตูนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงผจญกับมารใช่ไหมแล้วก็ทรงชนะมารด้วยการตั้งจิตใจที่แน่วแน่นะครับและสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ต่อไปเมื่อตรัสรู้แล้วยังไงต่อนะครับในวิดิทัศน์เรื่องบัวสีเหล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับ
1: ดอกบัวสีเหล่าพระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกทรงเห็นความแตกต่างในระดับสติปัญญาของคนถึง4จำพวกพวกที่1เหมือนดอกบัวเปี่ยม

0: พอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานพวกที่สองเหมือนดอกบัวใต้น้ำที่พร้อมจะโผล่พ้นน้ำและจะบานในวันรุ่งขึ้นพวกที่สามเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปซึ่งจะแก่กล้าขึ้นมาบานในวันต่อๆไปและจำพวกที่สี่เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปมากจนขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้เพราะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าเสียก่อนทรงตั้งพระทัยไปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีอาชีวกผู้หนึ่งเกิดความสนใจเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอาชีวกได้ฟังก็แสดงอาการสั่นศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินจากไปพระพุทธเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นฉับพลันรังสีสว่างรุ่งเรืองมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันว่าจะไม่รับเสด็จแต่ครั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงต่างก็ลุกขึ้นรับเสด็จถวายบังคมรับบาตรและจีวรด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงธรรมโปรดนั่นเองวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหบูชาเทศกันที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและอริยสัจ4เป็นลำดับพอแสดงธรรมกันนี้จบลงโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนใคร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับพุทธประวัติตอนบัวสี่เหล่านะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ลองพิจารณาถึงสติปัญญาของบุคคลบนโลกใบนี้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับบัว4เหล่าเรามาดูบัวเหล่าที่1นะครับเป็นการทบทวนบัวนี้คือบัวพ้นน้ำนะครับหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะครับสามารถเรียนธรรมะได้แป๊บเดียวก็สามารถบรรลุได้สามารถเข้าใจได้ง่ายนี่คือบัวพ้นน้ำต่อไปบัวเหล่าที่สองคือบัวเรียกว่าบัวปริ่มน้ำนะครับบัวปริ่มน้ำคือบัวที่หมายถึงบุคคลที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดพอประมาณนะครับเข้าใจหลักธรรมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือบัวปริ่มน้ำต่อไปบัวเหล่าที่3คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำคือคนที่เรียนรู้ได้ยากนะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้ครูที่ดีในการที่จะให้เขี้ยวเข็นเขาให้ได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายบัวเหล่าที่4คือบัวที่อยู่ในตมหรือว่าบัวที่อยู่ใต้ตมเป็นเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความรู้ไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือบัวเหล่าที่4สุดท้ายแล้วบัวเหล่าที่4เนี่ยจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่านะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเติบโตนะครับแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาได้นะครับบัว4เหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไว้ดูถูกคนอื่นนักเรียนไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นบัวใต้ตมคนนี้เป็นบัวในน้ํานะครับเราไปดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อพัฒนาตนเองลองนึกดูว่าเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าเราเป็นบัวในน้ําทําอย่างไรล่ะให้เป็นบัวปริ่มน้ําทําอย่างไรให้มันดีขึ้นให้เป็นบัวพ้นน้ํานะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องพัฒนาตนเองนะครับดูได้จากบัว4เหล่านั่นเองกิจกรรมของเราต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันนะครับเรียงลําดับภาพนะครับการเกิดเหตุการณ์นะครับก่อนไปหลังให้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมไทม์ไลน์พุทธประวัตินะครับซึ่งครูจะมีภาพอยู่ทั้งหมด 7ภาพนะครับภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องยังไม่ใช่การเรียงไทม์ไลน์ลำดับเวลาที่ถูกต้องซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องช่วยกันเรียงลำดับนะครับโดยนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีการ์ดสามารถเขียนเลข1ถึงเลข7แล้วลองเรียงลำดับดูว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่1อะไรคือเหตุการณ์ที่2นะครับก็ใช้อักษรย่อนะครับในการเขียนลงไปสำหรับนักเรียนต้นทางเอากระดานขึ้นมาเลยนักเรียนเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเรียงลำดับนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับในการเรียงไทม์ไลน์เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนกันนะครับเรามาดูที่1 นะครับเหตุการณ์แรกน่าจะเป็นตัวอักษรอะไรนักเรียน
1: F
0: นะครับต่อไปลำดับที่2ล่ะอะไรเอ่ย
1: B
0: ลำดับที่3
1: G
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากลำดับที่4ดีลำดับที่5ครับ
1: C
0: เสียงเริ่มเบาลงนะลำดับที่5คือ E นะครับลำดับที่6
1: C
0: A และลำดับสุดท้ายคือ
1: C
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับของแต่ละภาพเรามาดูภาพแรกนะครับทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชานะครับโมลีก็คือจุกผมก็คือการออกผนวดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นเทวทูตทั้ง4ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพระองค์อยากจะหลุดพ้นจากการแก่เจ็บตายนะครับดังนั้นสมณะอาจจะเป็นทางที่เราจะหลุดพ้นก็ได้ดังนั้นพระองค์จึงออกผนวดนะครับต่อไปลำดับที่2ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับโดยพระองค์เนี่ยทรงอยากจะหลุดพ้นแต่ไม่รู้วิธีการนะครับดังนั้นลองบำเพ็ญทุกขกิริยาทุกขกิริยาทุกกิริยาต้องมีความทุกข์อดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจกัดฟันกัดลิ้นนะครับเราทำได้ไหมอาจจะไม่ได้ใช่ไหมนอนบนที่นอนที่มีตะปูโรยนี่คือการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมนักเรียนไม่นี่ไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นเนื่องจากพระอินทร์นะครับพระอินทร์เนี่ยได้มาดีดพินให้กับพระพุทธเจ้าฟังนะครับมีพินอยู่3สายพินที่ตึงเกินไปถ้าเราดีดกีตาร์หรือว่าดีดพินเนี่ยเส้นที่มันตึงเกินไปมันจะเป็นยังไงนักเรียนเส้นจะขาดใช่ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าอดอาหารนะครับบำเพ็ญทุกขกิริยาเกินไปก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้นะครับดังนั้นพระอินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสายหย่อนบ้างจากตึงและกลายเป็นสายหย่อนหย่อนไปเสียงไพเราะไหมไม่ไพเราะดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ทรงพิจารณาแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นนะครับดังนั้นพระองค์จึงกลับมาเสวยภักขยาหารนะครับแล้วก็นั่งบำเพ็ญเพียรบารมีทางจิตนะครับจนเข้าสู่ในเหตุการณ์ที่3คือก่อนที่จะทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้ได้เผชิญหน้ากับกองทัพพญามารนะครับพญามารเนี่ยก็ได้มาขัดขวางพระองค์ไม่ให้ตรัสรู้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้พระองค์ได้เพราะพระองค์มีจิตใจที่แน่วแน่นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเหตุการณ์ที่4พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับโดยหลักธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบคืออริยสัจ4นะครับความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆเนาะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือตัวอย่างเช่นเราเล่นเกมแล้วเราเครียดนักเรียนเราเล่นเกมออนไลน์แล้วเราเครียดนี่คือความทุกข์นะครับการไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเรามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่สบายใจเพราะเราอาจจะกลัวว่าเราเล่นเกมไปอาจจะตกแหลงก็ได้นี่คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธคือการดับทุกข์นะครับเราเล่นเกมด้วยความสนุกสนานเล่นเกมอย่างมีความสุขนี่คือนิโรธส่วนมรรคจะทำอย่างไรเราเล่นเกมอย่างสนุกสนานคือการปล่อยวางนะครับการเล่นเกมอย่างสนุกสนานปล่อยวางไม่ยึดติดกับแรงที่เราเล่นใช่ไหมเราก็เล่นอย่างมีความสุขแล้วนี่คืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงค้นพบนะครับเหตุการณ์ต่อไปคือเปรียบผู้คนเป็นดอกบัว4เหล่าเหมือนที่ครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมพอตรัสรู้ปุ๊บธรรมะของพระองค์เนี่ยมันยากนักเรียนเมื่อมันยากปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ต้องมาดูว่าสติปัญญาของคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งสอนใครได้บ้างซึ่งคนที่สามารถสั่งสอนได้พระองค์เรียกว่าหมู่เวไนยสัตว์นะครับคือคนที่สามารถสั่งสอนได้คือพวกที่เป็น บัวพ้นน้ำบัวปริ่มน้ำนะครับบัวใต้น้ำนี่คือเวไนยสัตว์คนที่สามารถสอนได้แต่บัวที่อยู่ใต้ตมไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนหลักธรรมกับคนเหล่านี้นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่6นะครับโปรดปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์เหตุผลทำไมต้องเลือกปัญจวัคคีย์เพราะว่าปัญจวัคคีย์นั้นเคยอยู่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็ทรงเป็นคนที่มีปัญญานะครับเปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถสอนทำได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงไปหาปัญจวัคคีย์ก่อนเหตุการณ์สุดท้ายคือโปรดชดิน3พี่น้องนะครับเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบริวารแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจึงไปเผยแผ่ศาสนาต่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยมันขยายออกไปมากๆนะครับดังนั้นไปเจอชดิน3พี่น้องผู้นับถือไฟผู้นับถือลัทธิไฟดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงเห็นว่าชดิน3พี่น้องเนี่ยมีบริวาร

มากถึง 1,000 คนนักเรียนจึงเลือกที่จะไปโปรดสั่งสอนนะครับจะได้มีบริวารมากถึง 1,000 คนแล้วก็จะได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพุทธประวัตินั่นเองทีนี้เรามาดูคำกิจกรรมของพวกเรากันนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเขียนคำถามชวนคิดจากการศึกษาพุทธประวัติทั้ง3ตอนมีอยู่3ข้อด้วยกันนักเรียนข้อที่1คือถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารลองสวมวิญญาณเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซิว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้แพ้พญามารนะครับข้อที่2ความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีความเพียรมากนะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้ให้นักเรียนเริ่มเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะสมมติถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารคำตอบของกลุ่มที่1ว่าอย่างไรบ้างครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันในข้อที่1
1: ตั้งจิตให้แน่วแน่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อที่2นะครับความเพียรมีความสำคัญอย่างไรต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรเอ่ย
2: ความเพียรทำให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น
0: เพราะว่าพระองค์มีความเพียรใช่ไหมจึงทำให้การตรัสรู้เนี่ยง่ายขึ้นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับต่อไปข้อที่3นะครับในคำถามข้อที่3ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้กลุ่มที่6ครับ
3: เพราะกลุ่มปัญจวัคคีย์มีปัญญาที่สูงเลยทำให้พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเป็นกลุ่มแรก
0: เพราะว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยมีปัญญาสูงใช่ไหมแล้วก็พระองค์เห็นว่าน่าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์จะได้เข้าใจหลักธรรมได้ง่ายใช่ไหมเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่6หน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับในข้อที่1นะครับก็คือเราจะต้องตั้งใจแน่วแน่กับเป้าหมายของเราเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ไม่ยอมลุกจากสมาธินะครับข้อที่2ใช้สติพิจารณาว่าสิ่งที่มารมายั่วยวนนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงไม่ควรหลงตามนะครับและสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจเช่นความโกรธความโลภความหลงที่ทำให้เราหลงทางนะครับข้อที่2ครับนักเรียนความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับความเพียรทำให้พระพุทธเจ้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้จะเผชิญกับความยากลำบากหรือการล่อลวงจากมารนะครับข้อที่2พระองค์ใช้ความเพียรในการฝึกสมาธิพิจารณาความจริงของชีวิตจนสามารถเข้าใจความทุกข์และหลุดพ้นได้และสุดท้ายคือ

ถ้าพระองค์ขาดความเพียรอาจจะล้มเลิกกลางทางและไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้นะครับเพราะว่าปัญจวัคคีย์เปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำหรือว่าบัวปริ่มน้ำนะครับมีพื้นฐานของธรรมะแล้วนะครับพร้อมเข้าใจคำสอนได้รวดเร็วข้อที่2ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์มาก่อนมีพื้นฐานทางธรรมและความตั้งใจจริงและสุดท้ายนะครับการสั่งสอนเริ่มจากผู้ที่พร้อมที่สุดเป็นการให้ขออภัยครับเป็นการใช้เมตตาอย่างมีปัญญาเหมาะสมกับธรรมะที่ลึกซึ้งนี่คือคำตอบทั้ง3ข้อนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราคือ reflection สะท้อนคิดนะครับสถานการณ์คือนักเรียน A ในห้องโดนเพื่อนอีกกลุ่มแซวแรงและบูลลี่ผ่านกลุ่มแชทนักเรียน A รู้สึกโกรธและอยากเอาคืนมากคำถามชวนคิดถามว่าถ้าเราตัวเราเองนะเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมันในใจลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจากการที่มีคนมาบูลลี่เรานะครับเราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจขอคำตอบของกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันจะทำอย่างไรดีครับ
1: การมีสติรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจคิดให้ดีและทำจิตใจให้สงบพร้อมหาทางแก้ไข
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับตัวอย่างเช่นเราจะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธจนเกินไปนะครับหรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจนั่นเองข้อที่2ครับนึกถึงพระพุทธเจ้าที่มีความอดทนสูงไม่ยอมแพ้ต่อมารที่มาหลอกลวงนะครับหรือทำให้พระองค์โกรธและสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกโกรธนักเรียนเราจะหยุดคิดสักพักหนึ่งให้ใช้ลมหายใจนะครับใช้ลมหายใจเข้าออกลึกๆและพยายามสงบใจนี่คือสิ่งที่ขจัดมารในใจของเราได้นั่นเองนะครับและนี่คือกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถหาเวลาว่างในการทำได้นะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับ

การศึกษาเรื่องราวประวัติตอนการผจญมารการตรัสรู้การสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความมุ่งมั่นการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายเพียรพยายามจนบรรลุผลสำเร็จนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้กับพระไตรปิฎกนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้และใบงานที่4เรื่องพระไตรปิฎกนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554จะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์ใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสดที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะเฮียม่าไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนพี่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามดันๆ นะคะเราจะใช้แบบประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือแบบคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะฮะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกังกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างโกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงน้องจ้าจะเลย
3: กายังไปหนีโลบาสยา
2: ดาเน่ซาร่าโกเป็นไอ้ปู่มาเลย
3: น้องเนี่ยสู้ปีบาบี
2: ดีซาร่าโกบดูเน่ตวยไปหลุดตะเลย
3: ฮีเอตะมีตะหยอดแท้หลุดดาบา
2: ก้าวบีเลยเสียสร้างนี่แม
3: ้ฮอกแกบาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคปอดลักแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิปาเดจะมาสยาวงพิปาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันzee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ zee กูก็คือ to market นะฮะ xiao ji แปลว่าเดินดูนะฮะ xiao ji ก็คือตัวกริยา xiao ji mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือ man nei pian zhe ma zee gu xiao ji mei นะคะ man nei pianเจ้ากูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยคคำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนพยาซาเมเบวลาพีบามันเนพยาซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะ โอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปลุยามาลาเมียมาสาเต็มเปลุยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงลาบาเสีย
2: ดีนี่เสียเชื่อไหมสีเวตัวไหมเจ้าดูเจ้าตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: เขาแก่บาเสียไปรอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ยาลาไ
3: หมเส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาเปบาเมชิน
2: เจสุเดมาเลยเนาะ
3: เกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมไทยทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
1: สมัยก่อนโกงมากเลยค่ะ
2: มีโกงกินกันมาตั้งแต่สมัยไหนไหนได้ไหน
3: เรียกว่าทุกคนโดนกันจนชินชาไปหมดแล้วค่ะ
0: หากเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือชุมชนอบต.บ้านใหม่ก็เป็นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาคอร์รัปชันอย่างหนักไม่ต่างจากที่อื่นๆในประเทศไทย
4: ปลัดอบต.แห่งนี้แล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาหาผมมาบอกว่านายกนายกพวกเงินเดือนจะออกไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานให้ผมเนี่ยสำรองเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานก่อนระบบมันเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงแต่ปรากฏว่าอบต.บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นนายกมีเงินอยู่ทั้งอบต.แค่ 30,000 บาทเท่านั้นหนี้สินอีกประมาณเกือบ4ล้านบาทค่าไฟ4ปีไม่จ่ายเลยเป็นเงินทั้งหมด 900,000 กว่าเกือบ1ล้านค่าอาหารกลางวันเด็กหายกลางอากาศอีก 400,000 เงินประกันสังคมอีกเป็นแสนไม่ส่งเลยเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายจากโครงการต่างๆก็ไม่นำส่งอีกเป็นแสนบาท
0: ด้วยปัญหาที่มากมายทับถมกันมาอย่างยาวนานอบต.บ้านใหม่จึงได้มองหานายกคนนอกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป
4: ตกใจแล้วก็แปลกใจคนบ้านใหม่เลือกใครก็ไม่รู้แล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรตอนหลังเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่

0: เราเลือกผมเนี่ยมาจากความสิ้นหวังใครก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่เขารู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของวต.บ้านใหม่เนี่ยผมก็มาจัดรูปแบบของระบบใหม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่ต้องใช้คำว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจฎีกาของปี2556เป็นเงินที่ทุจริตไปนั้นน่ะ6ล้านกว่าจาก7ล้านกว่ามีเงินที่ถูกต้องจริงๆแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นแล้วเราก็เข้มข้นในการที่ตรวจสอบถ้าใครทุจริตไม่มีการช่วยไม่มีการเอาไว้นะแล้วก็ลงดูโครงการทุกโครงการแพงไปไม่ยอมนะรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพไม่ดีไม่เอาทำใหม่หมดถ้าคุณยังโกงอีกผมก็ไม่เอาคุณไว้นั้นมันมีหลักของการบริหารจัดการคนที่ใช้คนให้น้อยเพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็ใช้คนที่มีอยู่เดิมทำงานให้คุ้มค่าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยรักชุมชนรักบ้านตัวเองรักประเทศของตัวเองจะไม่โกงเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาโกงบ้านตัวเองจะแย่ชุมชนตัวเองแย่และประเทศตัวเองจะแย่
1: และนี่คือผลลัพธ์ของการร่วมแรงร่วมใจสร้างจิตสำนึกพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เรากล้าพูดว่าในอำเภอมหาราชเนี่ยเราคืออันดับหนึ่งในประเทศไทยเราถือว่าไม่น้อยหน้าใครแล้วสามารถมองใครได้เต็มตาทุกแห่งทั่วประเทศน้ำต้องดีไฟฟ้าต้องสว่างเพราะชาวบ้านใช้ทุกวันถนนหนทางการคมนาคมต้องสะดวกคุณภาพชีวิตต้องดีเศรษฐกิจชุมชนการค้าขายการสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตมีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนวันนี้ตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีต้องทำถนนตรงไหนไฟฟ้าสว่างทั้งตำบลทุกตรอกซอกซอยโดยเฉพาะไฟฟ้าของเราเนี่ยเราถือเป็นอบต.ไฟสุ่มไก่เราใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรสารที่มีร้านค้าในตำบลของเราซึ่งเป็นการประหยัดทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้รับแสงสว่างทั่วถึงทั้งตำบลเรื่องของน้ำประปาระบบประปาของเรานั้นรองรับคนถึงอีก20ปีข้างหน้ายังมีผลผลิตของชุมชนวันนี้ผมนำละมุดบ้านใหม่ขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำให้ละมุดเนี่ยมีคุณภาพแล้วเราได้รับรางวัล KBO Knowledge Based OTOP อันดับหนึ่งของประเทศอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราพัฒนาจากที่แย่ที่สุดจนเป็นต้นแบบให้คนได้การเป็นองค์กรต้นแบบเนี่ยต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า
2: ท่านนายกอู๋เป็นนักพัฒนาตัวจริงค่ะผ่านไปทางไหนมันก็ท่านก็มองทำให้มันเจริญไปได้หมดอะค่ะแต่ก่อนคือน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้คือสว่างมาก
3: นายกอู๋แกเป็นคนดีมากก็คือเราเห็นณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคนแก่ที่60 70 80นี่ไม่มีงานทำแล้วนะคะแต่นายกอู๋สามารถมีงานให้คนแก่ทำคิดถึงส่วนรวมของทุกคนและก็ชาวตำบลบ้านใหม่ด้วย
0: เราจะเป็นตำบลที่เจริญเราจะเป็นตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความเจริญที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่อยากให้ประเทศของเราน่าอยู่เราต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนที่จะไม่นิ่งเฉยนะครับกับการที่เราเห็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพนิ่งเฉยกับการที่เห็นข้าราชการโกงนักการเมืองและโกงและเราต้องใส่ใจอย่างนี้มันจะทำให้ทั้งการเมืองทั้งประชาชนมีความร่วมมือกันนะครับชุมชนมีความร่วมมือกันแล้วตำบลของเราก็น่าอยู่สังคมเราก็น่าอยู่ประเทศของเราก็น่าอยู่คนก็อยากมาอยู่นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือกเขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุราเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุราเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจรดกับเกาะบินานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจะมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและใต้น้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จัก

ของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาลากาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเบนเต็งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบ24ทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เราได้เห็นรวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธงสามสีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสเข้ารีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวคลุมคลื่นกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันตกเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอกราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้ารีดอิสลามซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลเป็นภาษาทางการแทนภาษาดัตช์ที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสี
มีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากาซ่าโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรไต่เขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่บนเกาะสุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียหรือประมาณ 1.6 ล้านแสนบาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นความศรัทธาในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปกปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจซุกซ่อนพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่ายิปซีทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: memastikan memastikan itu saja banyaklah kebanyakan yang modal ini bajau orang laut
2: bajau laut dengan bajau darat bedanya di mana
1: inilah bedanya ada yang di perahu rumahnya kan ada yang di darat nih
2: tapi jadi bajau sama
1: sama
2: dan anak-anak kecil dari bajau ini tiap-tiap hari dia buat apa anak-anak
1: beginilah dorong saja mengarang lah ini ngarang itu aja ikuti laut memukat di orang itu aja orang.
0: เมื่อชาวยิปซีทะเลติดต่อคนบนบกมากขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยใช้เบ็ดตกเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
3: Di sini ada daerah dilarang cari ikan atau ada bulan yang dilarang cari ikan tidak
4: Dilarang ada juga dilarang ada batas ada batas-batas
3: Kalau dulu tidak ada batas kan
4: Betul betul dan dulunya enggak
3: di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang enggak boleh cari ikan
4: Ikan sepanjang tahun
3: enggak boleh cari ikan di daerah itu
4: Kalau ini ikan semua for makan boleh bisa cari sepanjang tahun
3: boleh cari ikan di situ
4: iya
3: di daerah mana yang enggak boleh di yang batas
4: ada yang situ di antara kampung Islam situ batas
3: ปลาใหญ่ๆอย่างพวกปลาฉลามปลาวาฬเนี่ยต้องออกไปนอกๆหน่อยถึงจะบีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบริเวณเกาะรอบเกาะบูราเก้นเนี่ยจะไม่มีปลาที่เป็นอันตรายkalau yang orang Bunaken kanBisa cari ikan jauh berapa jauh dari pulau?
4: Aduh, daerah Siau.
3: Itu kurang lebih berapa jam pergi?
4: Pun apa ini jaga tangkap ikan, tangkap ikan tongkol.
0: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เหาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

0: ความสมบูรณ์ของท้องทะเลที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชียคุณก็สามารถพบเห็นปลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1ก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนนึงต้องคือต้นหนดูร่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะครับเขาจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดา

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงโชคและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเนี่ยคุณพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: อ้าวไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก็
0: 12วาวานึงนี่เมตรนึง
1: ไหม2เมตร
0: 24โอ้
1: 2
0: เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้นุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโอ้โหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โห
1: หอม
0: แล้วหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได
2: ้คร
0: ับ รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่3 4สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: ก็มีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยอะไรนี่จะไล่คนไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้น ส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนี้ยกมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ประ
1: มาณสมัย
0: อายุประมาณเท่าไหร่
1: 17
0: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ปี
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
1: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยรับจ้างนี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: เนี่ยนะ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ำตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะครับ

0: อนนี้ก็อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบฮึบโ
2: อ้เนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เนาะแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายว
1: ั
3: ตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ไปปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: นนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทั้งต้นเลยครับนุ๊ก
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงอะไรแทนหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตจนเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: ทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวานได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวานขวานถนนขวานบ้านขวานใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้เนื้อนิ่ม
0: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี้
3: ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม
0: ้
3: เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
0: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนนึงครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นครับคุณวรพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมล่ะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ
0: 100% ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็ เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ย มันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดม
0: ี
1: ตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: ในนี้พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับเป็นอยู่ด้านไหนกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือ
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซอฟต์สกีน
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็เ

0: คซ
1: ึ่
0: งส่วนผสมของชาโคเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
1: า
0: ะ
1: สีเหมือน
0: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
1: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี
0: ่
1: แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
1: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังไปหรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวัน
สั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

ความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวน

0: กันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะตำตำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตั๋วแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะ คำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าฮู้ตัวฮู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่ค่อยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ค่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินค่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแลงเป็นยามที่ค่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามี
2: ค่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีค่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต
2: ่อค่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันฮู้โตทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ค่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบอ
2: บ่จำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่อบ่อคุณผู้ชมคะไม่มีรูปหมายเอกนะคะบ่อแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่า คุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่อคุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
3: พัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทน์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติ หากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่น
0: น
1: ะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได
0: ้
1: การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือค ความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
0: จากภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
0: อาจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
0: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
0: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
1: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
0: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
1: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
0: รวมถึงประชาชนด้วย
1: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
0: ับ
1: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
0: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
1: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
0: เขาทำได้ยังไง
1: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
0: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
1: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกาย ร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
0: ครับ
1: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
0: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
1: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
0: มาด้วยนะ
1: ปัญหายาเสพติดคือตอนนี้ก็

0: ้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้หนึ่งข้ามแดนสะดวกแต่สองก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ่าน
0: เดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน6

0: ร้อยกว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: อยู่ดีกินดี
0: ใช่
1: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
0: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าไงอาเซียนว่าตามนะคร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้ครับ
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะคร
1: ับ
0: ในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ย เข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษา
1: ครับ
0: แต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: นั
0: ่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ครับ
0: คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันละนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำพวกบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติ แต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพระปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสมรรถธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหา

0: อาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจับอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือด้วยการในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: คุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
1: ค
0: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมา

0: พูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคเบอร์โกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
1: ม
0: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย
1: ์
0: หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังการละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ให้ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
0: ค
1: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่างสองประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361
1: 2361
0: 2361ค

0: ักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนะเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถือนั่นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: ไรเป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะ นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดหรือสำหรับคนอเมริกาครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนหลายภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมี การให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ

0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA เราที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่อ
0: หรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่ไหมนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยมันผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ

0: ขอบคุณนะครับคุณปิ่นที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อสร้างความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลาย10ปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right ถึง20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศนึงนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4 จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่าน

ออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
0: ็
3: น
0: สู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
1: ทุกคน เข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกันเลย
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวถูกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัด

ส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau bài đi thêm buổi chồng thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงมายลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงมายลาถือเหมยไงมายลาถือเหมยไงมายคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงมายลาถือนำไงมายลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่

3 ngày nữa là ngày mùng mấy? 3 วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงเบาเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงเบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงเบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเบาเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยด๋าดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต๋ำเบี่ยนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษา

ถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะสามเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเหนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเหนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเหนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำเบาเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำหายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014หายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำหายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโมดเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบดายฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่านังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโจย
จิดา

0: ายลานบาวเลวโจยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับ tôi đã ở Thái Lan hai năm rồi ฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเหวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่น tôi mới đến Văn Phòng tôi mới đến Văn Phòng ฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับ anh vừa nói chuyện xong anh vừa nói chuyện xong พี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจีเวื่อเหมยอันเกิมซองจีเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะทางเซาโตยดิ่งดีโหยอานทางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับngày mai tôi định đi xem phim với anh ngày mai tôi định đi xem phim với anh พรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมในล่ะถือเหมยอ่ะ
2: hôm nay là thứ ba
1: khi nào chị về Việt Nam ạ
2: ngày 13 tháng 3 năm sau
1: lần này chị đi bao lâu ạ
2: khoảng 2 năm em ạ
1: lâu quá chị chắc là nhớ chị lắm ạ
2: chị cũng thế nhé
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: ครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ม.ต้น3ม.ปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือม.ปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนในระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะภาษา
4: จีนจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: นะครับ4ชาติเลย
4: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี่ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้ที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: ยองฮาเซโยอาจารย์ครับอันยองฮาเซโยชานชินเนสโย
1: เน่ชานชินเนสโยตุนชิโดชานชินเนสโย
0: เน่ชานชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหม어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: รบ
1: เราก็ถามว่าโอติกาพายโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัดเตยถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัดเตยก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับพายโยเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพพายโอ
0: บอรีก้าอัพพายโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขา
0: ทาร
1: ีก้าอัพพายโอ
0: ทารีก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกี้เอ่ยขยอสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: ยอรีนาย
0: อ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคุมมูรีนาย
0: คุมมูรีนายนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคุมมูรีนาย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮย
0: อกิชิมุลเฮย
1: อมีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสซอยอเพทารีนัสซอยอแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำยียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
0: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: แฮยอนเจ้ชูเซโย
1: เหมือ
0: นพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: จินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
0: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: อ๋อต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะคือร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3 3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮุเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
1: ับปาลีนักกิริลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกิริลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกิริลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าโยรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชอบเฮโยคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นะคะแล้วชอบอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาดึงซานึลชอบเฮโยหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลชอบเฮโยหรือชอบการเดินทางโยเฮงลชอบเฮโยข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโมเฮโยชิกานีอิสเมียนโมเฮโยชิกานีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โมเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซโยมีเวลากับโมเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโจวาเฮโยก็โจวาเฮโยเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งโจวาเฮโยก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโจวาเฮโยนึงก็ซื้อโจวาเฮโยใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งอะไรก็ซื้อชอบอยู่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชอบอยู่ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชอบอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนึงก็ซื้อชอบอยู
0: ่
1: ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึงนึงก็ซื้อชอบอย
0: ู่
1: แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหยา
0: อ๋อ
1: เช็คอินหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหย
0: าครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายกแล้วก็ใส่ค่ะนึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาะนะคะจ้าจนก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาะจ้าจนก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาะนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาะชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาะแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาดาอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าทัลลีดานะคะเป
0: ็
1: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได้ทัลลีนึ่งก็ซื้อชัวร์เหยาทัลลีนึงก็ซื้อชัวร์เฮโยได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวแฮแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดหนึ่งนึ่งก็ซึ่งชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน
0: ครับ
1: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번1ครั้ง해요ทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번해요นั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한번1년에한번ก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
0: ้
1: 한달에두번เดือนละสองครั้งปีละสามครั้ง1년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요매일คือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: ทำทุกสัปดาห์คือว่า매주해요
0: 매주해요
1: 매주แล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็매달해요แล้วทำทุกปี매년해요
0: 매
1: 일매주매달매년คือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
1: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요.

운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요.

0: 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการท่านกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตุ่นวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันหยุดแบบนี้เนี่ยคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาถือโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้รางวัลกับชีวิตของเราบ้างนะครับที่นี่เลยครับ
1: สวนรถไฟหรือสวนวชิระเบญจทัตเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐ

0: มนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาคจึงได้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่สนามกอล์ฟรถไฟที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนแรก140ไร่ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่วนที่เหลือ375ไร่กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคมและเริ่มต้นปรับปรุงพื้นที่สนามกอล์ฟเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2542ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2545กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟทรงพระราชทานนามใหม่ว่าสวนวชิระเบญจทัต
1: เอาละตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับที่ฟอกปอดแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมให้ทั่วสวนรถไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินเนี่ยไม่ยากครับที่นี่นะครับเขามีบริการจักรยานเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโอ้โหเรียกว่ามีร้านให้เช่าจักรยานเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับ
2: จักรยานมีครับ
1: โอ้ดีเลยครับเป็นไงครับกติกาเช่าจักรยาน
2: ก็ธรรมดาจะ20บาทนะครับปั่นทั้งวันถ้าเป็นรถเกียร์จะ40บาทครับปั่นทั้งวันเหมือนกัน
1: ดังนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ
2: ด้านในเลยครับ
3: นี่ก็เป็นพวกรถเกียร์ใช่ไหมฮะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: แล้วนู้นก็จะเป็น
2: ธรรมดาครับ
3: ครับผม
1: ที่นั่งเด็กนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มไหม
2: ไม่เสียครับจะมีติดกับรถอย่างนั้น20บาทเหมือนกัน
1: อ๋อติดรถมาให้แล้ว
2: ครับผม
3: ได้เลย
2: รถโบราณหน่อย
1: จะมาเลยได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: เดครับเท่าไหร่นะ
2: 20บาทครับ
1: 20บาท
2: บัตรไว้1ใบ
1: บัตร1ใบ
2: ประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้ครับขอที่เป็นมีรูปมีชื่อไว
3: ้ครับผมก็20บาทครับ20บาทครับ
2: ครับผมเดี๋ยวครับรอสักครู่นะคร
1: ับอันนี้ต้องเราต้องดูแลยังไงบ้างถ้าเกิดว่ายางแตกอะไร
2: เดี๋ยวผมเข้าไปเอาบัตรมาให้มันจะมีในบัตรจะมีเบอร์ติดต่อครับถ้ารถเสียยางแตกหรือรถมีปัญหาอะไรโทรกลับมาที่ร้านแล้วทางร้านจะเอารถลงไปเปลี่ยนให้ครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้ารถเสียสมมติยางแตกครั้งแรกอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดครั้งสองมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ
3: โอเคได้เลยครับ
1: ครับผม
2: เป็นบัตรของร้านครับส่วนบัตรนี้เป็นเบอร์ติดต่อของร้าน
1: ครับ
2: บัตรนี้จะเป็นบัตรสะสมนะครับถ้าพี่เช่าครบ5คันจะได้ฟรี1คันนะมาได้รุ่น1คันฟรีปั่นฟรีครับ
1: โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: สำหรับที่นี่นะครับก็จะมีคนที่จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับมานั่งชมสวนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการปั่นจักรยานด้วยนะครับซึ่งเส้นทางจักรยานที่นี่ก็ประมาณ3กิโลครับก็เลยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีทางจักรยานเนี่ยให้ปั่นเฉพาะเลยครับสำหรับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทำงานแล้วส่วนใหญ่มาถ่ายละครมาถ่ายรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มาทีไรก็รู้สึกล่มลื่นนะเพราะว่ามันเหมือนมองไปรอบๆแล้วเนี่ยมันมีแต่พื้นที่สีเขียวมันได้รู้สึกเหมือนกดรีเซ็ตตัวเอง

0: พาครอบครัวมาออกกำลังกายครับปั่นจักรยานอยากให้เขาเห็นธรรมชาติที่มีต้นไม้ใหญ่
1: ๆมาปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนครับก็ดีครับธรรมชาติดีครับ
2: ต้นไม้จะเยอะมากอะค่ะมันเวลาเราปั่นไปเนี่ยถึงแม้จะมีอากาศร้อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือความร่มเย็นและร่มรื่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นมิตรกันหมดอะ
3: ว่าแต่เราอยู่สวนรถไฟเนี่ยยังไม่เห็นรถไฟเลยครับไปตามหารถไฟกันดีกว่าอันนี้ครับรถไฟถึงแล้วถึงโซนรถไฟนะครับก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาชมนิดนึงนะครับสำหรับรถไฟที่นี่นะครับเราที่นี่ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็แล้วแต่บางคนก็ชอบถ่ายรูปบางคนก็อาจจะมานั่งคุยกันปิกนิกนะครับบางคนก็อาจจะมานี่พายเรือคายักนะครับแต่ว่าที่นี่ดีเพราะว่าคนที่นี่เขารักสัตว์เขาไม่ถีบเป็ดกันง่ายงงมาถึงเรือเป็ด
4: ชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับชอบสวนโมกครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทันสมัยฮะแล้วมันอยู่กับธรรมชาติที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเวลาขี่ปั่นจักรยานผ่านไปที่ไรก็รู้สึกดีทุกครั้ง
5: มีกิจกรรมอะค่ะกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนสูงอายุคือมีครบอะค่ะ
6: เขาบอกจากงานเยอะเช่าง่ายที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็คือพาลูกมาออกกำลังกายมาเล่นเรือใบที่นี่ด้วยแล้วก็พอจากเรือใบไม่มีรถก็ปั่นจักรยาน
7: ก็ไปที่สวนผีเสื้อนะครับแล้วก็ไปดูที่สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็เอาลูกๆบางทีเขามากันวันนี้ลูกๆมากันหลายคนนะครับก็เลยเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่จราจรเมืองจำลองครับ
3: ที่นี่ก็อาจจะมีแบบสนามเด็กเล่นมีสวนสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพวกผีส่งผีเสื้อพึ่งมีให้เด็กๆได้ชมด้วยครับที่นี่เขาก็มีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อยเลยนะครับที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

0: แล้ววันที่เรามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเมืองจราจรจำลองด้วยนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นไงเดี๋ยวเราแวะไปดูดีกว่าเอาละครับถึงแล้วครับเมืองจราจรจำลองป๊าบเจฟฟรีย์เข้ามาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปดูข้างในสักทีเลยครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสเข้าไปดีกว่าจอดในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าที่เมืองจราจรเนี่ยนะครับมีอะไรให้เด็กโขงผมเล่นบ้าง
1: ก็ที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกกันค่ะได้ขับขี่ในสนามจำลองค่ะของถนนในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็น้องๆก็ยังจะได้อบรมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะรอบ10โมงรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบ3โมงค่ะเปิดทำการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะ
0: แล้วเรื่องของอายุเด็กครับ
1: น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ3ถึง12ปีค่ะ
0: 3ถึง12ปีนะครับถ้ายังได้อยู่นะครับ
1: ถ้ายังได้อยู่ก็ขั้นตอนแรกนะคะเชิญลงทะเบียนลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะ
0: ได้ครับเด็กชายเจฟฟี
1: ่เดี๋ยวเชิญที่ในห้องอบรมได้เลยนะคะเราจะมีการอบรมความรู้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาคทฤษฎีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นภาคปฏิบัติขับขี่จักรยานในสนามจำลองกันค่ะ
0: โอเคก็คือเริ่มจากอบรมในห้องเรียนก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองจราจรจำลองค่ะซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณครูครับเสร็จแล้วครับ
1: 6 7 8 9 20คะแนนเต็มตอบถูกหมดเลยค่ะรับของรางวัลไปเลยค่ะเก่งมาก
0: อบรมเสร็จแล้วไปไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปทดสอบ

0: ขับขี่กันในสนามนะคะ
1: โอเคครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องไปสวมหมวกกันน็อกก่อนนะคะพอสวมหมวกกันน็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกจักรยานเพราะว่าต้องป้องกันก่อนใช่แล้วแล้วก็มาเลือกจักรยานอันนี้ถามก่อนว่าเป็นประเภทอะไรคะ
4: อันนี้เป็นประเภทป้ายสีเหลืองครับ
2: ป้ายเตือน
4: ครับผม
2: ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองแล้วก็มีขอบสีดำเขาเรียกว่าป้ายอะไรคะ
4: ป้ายคนเดินข้ามถนนครับ
2: ระวังคนเดินข้ามถนนหรือทางม้าลายนะคะเดี๋ยวดูป้ายต่อไปนี่ประเภทป้ายบังคับลักษณะคือจะเป็นวงกลมนะคะขอบสีแดงพื้นสีขาวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ย
4: วงเวียนครับ
2: วงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัย
4: ครับผม
2: เราจะขี่ไปถึงนู่นเลยภูเขาทองแต่ว่าจะต้องผ่านเสาชิงช้าจะไปข้ามสะพานพระราม8เจอภูเขาทองพร้อมแล้วก็ไปได้ค่ะ
4: ครับผม
3: เฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะ
2: สังเกตลูกศรข้างหน้าด้วยเราจะเลี้ยวทางด้านไหนนะคะ
4: เลี้ยวขวาต้องชิดขวา
2: ถูกต้องตรงนี้เราก็คือต้องตรงไปป้ายนี้คือป้าย
4: ระวังถนนยึกยักนะฮะ
2: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่นะครับ
2: ป้ายห้ามอะไรเอ่ย
4: ห้ามแซงครับ
2: ห้ามแซงโอ้เก่งมาก
5: ตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วไปอ้อมภูเขาทอง
3: ครับผม
5: แล้วก็จะกลับไปที่เดิม
4: แล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่มาสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วเนี่ยครับเขาจะได้อะไรครับ
2: ถ้าผ่านแล้ว
4: ครับ
2: ผ่านจากตรงจุดสนามแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับผม
2: เราก็จะมีอีกโซนหนึ่งเกมขับรถเด็กๆชอบมากตรงนี้นี่แหละที่เขาแบบอยากเล่นแต่ต้องมีข้อแม้นิดนึง
4: ต้องมาฝึกถ้าจะเล่นเรียกได้ว่าเป็นเกมขับรถเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจะต้องผ่านภาคปฏิบัติมาก่อน
2: ใช่มาลงสนามก่อนแล้วเราค่อยไปขับรถกันถูกต้อง
1: โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะได้ฝึกขับขี่แล้วในสนาม
1: สบายมากเลยครับนี่น้องๆมากันแล้วนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็คือลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเจ๊พร้อมที่จะเป็นวิทยากรในรอบต่อไปไหมคะ
1: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ
0: ได้ค่ะเชิญห้องข้างในเลย
1: เชิญที่ห้องเลยจ้าทางนี้เลยจ้าน
0: ั่งเลยลูกแถวหน้าว่างอยู่ที่หนึ่ง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่เมืองจราจรจำลองนะคะที่ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีผู้ช่วยวิทยากรพิเศษด้วยค่ะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันหน่อยค่ะ
6: สวัสดีครับชื่อพี่เจฟฟรีย์นะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับสำหรับน้องๆที่จะมาเรียนในวันนี้นะครับ
0: เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่าการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยควรจะทำยังไงนะคะตั้งใจชมกันให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้ด้วย

0: ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ทำแบบทดสอบด้วยเพื่อจะได้รับใบขับขี่จูเนียร์นะคะ
1: เดี๋ยวพี่ๆแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออาสาสมัครดีกว่ามาทบทวนวิธีการข้ามถนนกัน
0: ใช
1: ่มาเลย
0: ครับทางด้านนี้เลยค่ะนี่วิธีการข้ามถนนนะคะต้องมองข้างไหนก่อนคะเราต้องมองทางด้านขวามือของเราก่อนนะคะเพราะว่ารถบนท้องถนนเขาจะวิ่งอยู่ทางด้านเลนซ้ายมองขวา
1: ขวาม
0: องซ้าย
1: ซ้าย
0: มองขวาอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็กลับมาขวา
0: ใช่ค่ะพอไม่มีรถแล้วเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมคะปลอดภัยแล้วเราต้องข้ามที่ไหนคะทางม้าลายหรือสะพานลอยนั่นเองเก่งมากเอาปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งทุกคนเลย
1: มาทำข้อสอบกันดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะก่อนที่น้องๆจะไปสู่ภาคปฏิบัติขับขี่ในสนามจำลองขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะสัญญาณไฟจราจรมีกี่สี
2: 3 สี
0: สีแดงหมายถึง

0: วหยุดนะคะแล้วก็สีเขียวไปได้นะคะนี่ก็คือความรู้ง่ายๆนะคะที่น้องๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: สำหรับน้องๆตัวจิ๋วก็จะมีกิจกรรมระบายสีอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะครับสำหรับใครที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นชิดซ้ายจ้า
2: ถนนแบ่งเป็น2ช่องอยู่แล้วนะคะมีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นเส้นแบ่งถนนนะคะแสดงว่ามีรถสวนทางนะคะให้น้องๆชิดด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเราจะไปผ่านเสาชิงช้านะคะไปข้ามสะพานพระราม8นะคะไปเจอภูเขาทองแล้วก็ให้กลับลงมาที่เดิม

0: รู้สึกยังไงครับกับการได้มาสอนเด็กๆการใช้รถใช้ถนนการจราจรที่นี่ครับ
1: ดีสำหรับเด็กๆนะคะเราได้ปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นไปเขาจะได้เอาสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องอะค่ะลดอุบัติเหตุด้วยอะค่ะในอนาคต
0: หลังจากที่เรามาทำตรงนี้วินัยจราจรเราเองเนี่ยดีขึ้นไหม
1: อ๋อดีมากๆป้ายบางป้ายที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้ค่ะกฎต่างๆเราก็ได้รู้มากขึ้น
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับถามพี่คนนี้หนึ่งดีกว่าครับเห็นพี่ใส่เสื้อเหลืองๆเนี่ยแล้วก็วิ่งตามน้องๆเนี่ยครับพี่ทำหน้าที่อะไรตรงนี้ครับ
2: อ๋อก็คอยดูและแนะนำน้องๆครับว่าอย่างนี้ถูกกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยโค้งไหนควรระวังยังไงควรให้ทางยังไง
0: ก็คือร่วมขับขี่ไปกับเขาแล้วแนะนำป้ายต่างๆแล้วก็วิธีการขับด้วยใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนเกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการขับรถยนต์นะคะสิ่งที่ชอบใช่ไหม
1: ติดเน็ตด้วย
3: โอ้โหเน้นๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขับรถให้ถูกต้องนะคะ
4: เขาสอนเรื่องการขับรถการดูไฟการข้ามถนนนะคร
5: ับ ได้รู้เรื่องกฎจราจรอะไรอย่างนี้เข้าใจมากขึ้น
6: ก็เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรของเขาตั้งแต่เด็กๆโตไปเขาจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมมาค
0: ่
6: ะ
0: อบรมเรียบร้อยนะครับไปสอบภาพปฏิบัติแล้วนะครับสอบข้อเขียนเมื่อกี้แล้วน้องๆเขาก็จะได้ใบขับขี่ครับจะยืนรอเข้าแถวเตรียมรับใบขับขี่แล้วก็จะได้ไปเล่นคอมพิวเตอร์ทางด้านโน้นเป็นเกมขับรถสนุกครับ
7: เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเคยมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานกันด้วยนะครับเรียกว่าใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนประเภทจักรยาน2ล้อผู้ขับขี่รถจักรยานทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตขับขี่ก่อนนำรถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวงแต่ว่าในปีพุทธศักราช2546ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติล้อเลื่อน2478ซึ่งเคยมีผลบังคับใช้กับรถที่ไม่มีเครื่องเช่น3ล้อถีบและก็รถจักรยานส่งผลให้ใบอนุญาตขับขี่จักรยานทุกชนิดยกเลิกไปเลยครับ
3: หายเรื่องเลยหายแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะไปเล่นเกมขับรถปลอดภัยกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปคุย

จริงๆแล้วนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ

0: นะครับน้องๆเขาก็มาเตรียมรับไปกับขี่ใช่ไหมครับโอ้โหคนนี้นี่เก่งมาก20เต็ม20เลยโอ้เยี่ยมเลย
1: เดี๋ยวแลกกันเอาบัตรอันนี้คืนที่นะคะเดี๋ยวเราแลกกันนะคะ
0: สำหรับในสมุดก็จะบอกนะว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ไปเปิดอ่านดูได้นะในนี้เอาละครับสำหรับน้องๆเนี่ยเขาก็จะได้ใบขับขี่กันไปนะครับคราวหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเอาใบขับขี่ตัวเนี้ยมาแวะเล่นเกมได้นะครับแล้วก็แวะเวียนเข้ามามีอะไรก็จะได้พูดคุยแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวินัยจราจรตลอด
2: ปัจจุบันมีเด็กๆ เข้าร่วมอบรมการจราจรเบื้องต้นที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้เกือบ 200,000 คนแล้วนะครับความมุ่งหวังของกิจกรรมนี้คือให้เด็กๆมีทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องติดตัวไป

0: รู้จักกฎกติกาในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นแต่ทีนี้มันก็เป็นเพียงแค่สนามเล็กๆเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่จะสอนพวกเขาต่อไปในอนาคตก็คือท้องถนนที่พวกเราขับขี่กันอยู่จริงๆต่างหากครับคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้เด็กๆเห็นว่ากฎจราจรคือสิ่งที่พึงปฏิบัติและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมของเราครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุก
1: โอ้โหสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ
2: ค่ะ
1: ยังไงวันหลังเดี๋ยวจะแวะเข้ามาใหม่แล้วกันครับ
2: ค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้าขอเชิญมาเป็นวิทยากรอีกนะคะ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แม้เมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นจักรยานอาจจะไม่ใช่ทางเลือกอันดับแรกของพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาหยิบมันมาปั่นอีกสักครั้งหนึ่งความทรงจำดีๆในวันนี้ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขเหมือนอย่างผมนี่แหละครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: เมืองจราจรค่ะ
2: เห็นป้ายอยู่ฮะแต่ว่ามันคืออะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: สนุกมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะ
4: ได้ทักษะการขับจักรยาน
5: ก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆก็ไม่มีเรียนอะไร

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิอาร์สไตล์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้

0: อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธุ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตนศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธวัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดประหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารพระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.การยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลล่าบิตริชและเดลล่ากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร

4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและได้สามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราช

0: ก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับ

0: วน 1,000 ตันครับอาร์มให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
1: ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
0: ครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
1: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
0: ในประเทศโมซัมบิก
1: เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจไม่น้อยครับ
0: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
1: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
0: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
0: มาดากัสการ
1: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
0: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราเหมือนกันไอศครีมวานิลาร
1: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย
0: ่
1: างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
0: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
1: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
1: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็
0: ว
1: ่
0: า
1: ได้
0: เป็นขุมทรัพย์
1: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
0: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมา นั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษ

0: เกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
1: เกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมา
1: เป็นลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจาก
1: แอฟริกา
0: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกเนี่ยครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน$1,000,000นะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและรวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่
0: ครับ

0: จ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้อะค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
0: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
5: ครับ
4: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกนะว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: คนไทยก็จะอียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเอง
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกา

0: าที่เป็นแลนด์ล็อกได้
1: คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
0: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไลน์คุกโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
1: ซึ่งจะใกล้กว่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
0: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
0: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
1: น
0: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อาราบิก
1: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป็นอันดับ2ใช่อันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดหนึ่งว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะ ลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะ
1: คร
0: ับ เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
1: อันนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิ
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
0: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่า

0: ไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเขาก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเขาไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
1: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: นะครับ
1: พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะฮะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะฮะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเล

0: เอกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็จะถามยังไงเปราเลเปราเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปราเลนะคะดาเปราเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามไม่ได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่แบบประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเบลาเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยังกุ้งนะฮะยังกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยังกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงน้าจ้าจะเลย
2: กายยังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: น้าเนี่ยสูบีบาบี
1: ดีซาร่าโกปะดูเนี่ยตัวไปโลดเลย
2: ฮิเอตมีตะยอดแท้โลดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนีไหม
2: เขาแก่บาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์มีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแยกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกรักแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่พิบาร์เดจะมาเจ้าตู่พิบาร์เดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิบาร์เดจะมาสยาวงพิบาร์เดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZ ที่เป็นตัวคำ

0: Nam นะฮะ Zigu ก็คือ to market นะฮะ Xiao Ji แปลว่าเดินดูนะฮะ Xiao Ji ก็คือตัวกริยา Xiao Ji Mei Mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบผาจะมา Zigu Xiao Ji Mei นะคะมันแนบผาจะมา Zigu Xiao Ji Mei แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสารนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผาซาเมเวลาพีบามันแนบผาซาเมเวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบผานะคะซาเมเวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบผาซาเมเวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมี่อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลู่ย่ามาลาจะมาดีมาไทยลู่ย่ามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลู่ย่ามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลู่ย่ามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสียเ
1: ดนิเสียเชื่อไหมสีเวทว่าไหมจ้องดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: ฮักแกบาเสียไปรอบเปลี่ยนลามาเลย
1: ดีสนีเปลี่ยนลามา
2: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาที่ทาเปบามาชิน
1: เจสุเต็มมาแล้วเนาะ
2: เกษามาชีบาโฟ

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ

สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดผัดรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง109

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือกเขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุราเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุราเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจรดกับเกาะบินานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจะมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและใต้น้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาละกาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเป็นเต่งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบยิปซีทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เรารวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธงสามสีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสเข้ารีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวคลุมคลื่นกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันตกเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอก

ราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้าริดอิสลามซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลย์เป็นภาษาทางการแทนภาษาดัตช์ที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสีมีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากัสซาโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรป่ายเขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่บนเกาะสุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียห์หรือประมาณ 1,600,000 บาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นทานในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปกปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจซุกซ่อนพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ผู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่ายิปซีทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: memastikan memastikan itu saja banyaklah kebanyakan yang modal ini bajau orang laut
2: bajau laut dengan bajau darat bedanya di mana
1: inilah bedanya ada yang di perahu rumahnya kan ada yang di darat nih
2: tapi jadi bajau sama
1: sama
2: dan anak-anak kecil dari bajau ini tiap-tiap hari dia buat apa anak-anak
1: beginilah dorong saja mengarang lah ini ngarang itu aja ikuti laut memukat di orang itu aja orang.
0: เมื่อชาวยิปซีทะเลติดต่อคนบนบกมากขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยตกเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
3: ดิฉันนี่ ada daerah dilarang cari ikan atau ada bulan yang dilarang cari ikan tidak
4: dilarang ada juga dilarang ada batas ada batas-batas
3: kalau dulu tidak ada batas kan
4: betul dan dulunya enggak
3: di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang enggak boleh cari ikan
4: ikan sepanjang tahun
3: enggak boleh cari ikan di daerah itu
4: kalau ini ikan semua for makan boleh bisa cari. Ya. Sepanjang tahun.
3: Sepanjang tahun boleh cari ikan di situ.
4: Iya.
3: Di daerah mana yang enggak boleh di yang batas itu?
4: Ada yang situ. Di antara kampung Islam situ batas.
3: ปลาใหญ่ๆอย่างพวกปลาฉลามปลาวาฬเนี่ยต้องออกไปนอกๆหน่อยถึงจะบีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบริเวณเกาะรอบเกาะบูราเก้นเนี่ยจะไม่มีปลาที่เป็นอันตราย kalau yang orang Bunaken kan bisa cari ikan jauh berapa jauh dari pulau
4: aduh daerah Siau
3: itu kurang lebih berapa jam pergi
4: pun apa ini jaga tangkap ikan tangkap ikan tongkol
0: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เหาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

ความสมบูรณ์ของท้องทะเลที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชีย

0: คุณก็สามารถพบเห็นปลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1ก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนหนึ่งต้องคือต้นหนดูร่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดาน้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำกูบ้านเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
0: เดดี้คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินบนเกาะบูนาเก้นมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเก้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาปักหลักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
2: ซาดบาบาสโนว์ลิงดีเดอร่าการังดิพูลาบูนาเก้นBapak rasanya gimana?
3: Saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya. Saya merasa enjoy, saya merasa senang, saya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Bunaken.
2: Gelam paling dalam berapa meter?
3: 60 meter.
2: 60 meter. Ketemu apa di bawah?
3: Ikan hiu.
2: Ada prasalam?
3: Iya, ada ikan... Pari.
2: Bapak dengan ikan hiu paling dekatnya berapa meter?
3: Sekitar ada 5 meter.
2: Bapak ketemu terkejut atau lari?
3: Tidak. Saya menikmati dengan hiunya. Saya lihat hiu. Saya bersama-sama dengan saya memandu tamu di dalam air.
2: Bapak bisa lihat hiu itu nak galak atau tidak?
3: Hiu yang saya ketemu tidak galak. Karena hiu cuma hiu white tip shark, black tip shark dengan hammerhead.
2: Selama 20 tahun Bapak snorkeling di sini ya. Ada berubah enggak di bawahnya?
3: Ada.
2: Berubah ke bagus atau ke kurang?
3: Kerangnya sudah sedikit ada rusak. Sudah mulai lagi ada pembibitan karang baru lagi. Jadi sudah karang baru sudah mulai bertumbuh.
2: Ikan-ikan yang bisa dinangkap di daerah Bunaken ini dikurang atau ada tambah banyak? Atau biasa aja?
3: Kalau saya datang dulu agak banyak, tapi sekarang agak berkurang. Tapi masih banyak ikan. Ikannya ada di mana-mana. Banyak, masih banyak.
2: Sampah di bawah ada banyak tidak?
3: Di sini sampah banyak kecuali ada hujan banyak. Iya, dari sungai-sungai banyak sampah. Yang utama dari Manado, banyak sampah dari Manado. Dia kiriman dari Manado kemari banyak sampah. Kalau di Bunaken di sini, kita sudah ada small community untuk bersih pantai, laut. Kami kadang-kadang bikin kegiatan.
2: Dan sudah ambil sampah, pergi buang di mana?
3: Di sini ada bantuan dari BRI, BNI. Iya, untuk ambil sampah. Mereka kasih perahu. Kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
2: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik apa? Kertas, kayu.
3: Ya, itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan memang banyak plastik dari Manado, kadang-kadang di atas air juga banyak.
0: การออกหาปลาของชาวประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโตขึ้นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาวประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงโชคและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ติดเกาะหรือไกลปืนเที่ยงอีกแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ถือครองมรดกล้ำค่าแห่งนี้ในฐานะคนพื้นเมืองที่พร้อมจะปรับตัวให้เกาะสุลาเวสีเหนือนั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของโลกในวันข้างหน้าต่อไป

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจันทร์โลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอ้นี่เขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นเนี่ยต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้แ
0: ล้วเดี๋ยวลุงพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่า

0: อ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
2: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจากสิบสองวานี่ก็
2: สิบสองวาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: สองเมตรสองเมตร
2: ยี่สิบสี่โอ
1: ้สอง
2: เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
2: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: โอ้โหให้คุณนุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับบัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับอยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
2: ็คงดีทึบ
1: มีรายได้ดี
2: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
2: โอ้โหหอม
1: แล้ว
2: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
2: แล้วนี้คือ
3: มะพร้าวแกงอ่อน
2: แกง
3: มะพร้าวแกง
2: มะพร้าวแกง
3: ครับเป็นมะพร้าวอ่อน
2: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
3: ้
2: กินน้ำได้
3: ครับ
2: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
2: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
2: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
2: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
2: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
2: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวคนละพันธุ์ครับ
2: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
2: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
2: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
2: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานเรามีเผาใหญ
2: ่อ๋อ
1: เรามีเผาเหลือง
2: อ๋อ
1: มันต้อง
2: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
2: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
2: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพสักหน่อยไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
2: โอเคไปให้เราดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยอันนี้เดี๋ยวให้คนไป
4: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกระทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้ม เนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
2: ลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
2: ตอน
1: สม
2: ั
1: ย
2: ประมาณเท่าไหร
1: ่17
2: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
2: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
2: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ไป
2: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่น้อง
1: ทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
2: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต
2: ้
1: องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
2: ก็ค่อย
1: รับ
2: จ้างนี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
2: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอางแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
2: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ็อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: อย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกแล้วแหละพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: ใส่กันอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูแล้วว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นแกงกะลาอ๋อแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดค่ะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ
1: ไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี้เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายว
1: ั
3: ตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ไปปาดงวงเอาปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุด
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ้
1: ที่เติมศิลปะลงไปสื่อสารลงไปนะครับ

0: ชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับก็ไม่ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
1: ้
0: ลาวเป็นไม้ขวาดได
1: ้
0: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
1: อ
0: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
1: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
0: ไม้เนื้อนิ่ม
1: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
0: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้พื้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
3: ไม่เลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
4: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
3: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างนี
4: ้ใช่
3: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
4: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
3: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
4: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
5: กะลาล่ะครับ
4: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
3: เป็นฟืนเป็นอะไรแบบ
4: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
3: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆสุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30 ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20 ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: ย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวรพรมรัตน์รังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นเองครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก

0: ค่ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกขนส่งได้
1: แล้วพี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโค่เนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ในส่วนของออโคโค่ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโค่กรุ๊ปกันดีกว่า
1: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะ
0: ค
1: ยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่แรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโคล
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือนฮะ
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน

0: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
1: ทำดีไม่ต้องเหนียว

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาระ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอม

ตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้า
เราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่า
เป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลไม้แล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหาร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราใหญ่เพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืม

0: นะคะตำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะยานยานคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะตำตำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮือนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮือนขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะ ออโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นออโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮ่อเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปต่อเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นม่อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่กงค่ะไม่กงหัวลงนะคะไม่กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่กงหัวลงกลายเป็นละอกรดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม่กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าฮู้ตัวฮู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฟึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะ บวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วน
1: ก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพื่อนไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพื่อนเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่ค่อยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ค่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินค่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไปสองเส้นกับเงิน200,000กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน6 โมงแล้งเป็นยามที่ค่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ค่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีค่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ค่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันหู้โตทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ค่อยไปแจ้งการเป็นมูนำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกค่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬาน้ำ
1: เจ้าค่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ค่อยสิจมค่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าค่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่อนะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้ แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบอบอคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบอแปลว่าไม้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบอหมายถึงมีใครเป็นอะไรไม้นั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
3: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขง รวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่ง

สู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทน์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญ

0: นะครับว่าถ้าอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี่หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะเขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: พื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี
0: ่
1: ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้ครับ
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
1: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนด้วยเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
0: ้
1: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
1: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ค
1: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
1: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
1: ในเมื่อ น้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
0: ้
1: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
0: ้
1: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
0: ดีจังเลย
1: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำ น้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
0: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
1: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
0: ทุกปี
1: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
0: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
1: ครับควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
0: ันลอยไปทั่ว
1: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
0: อ
1: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
0: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 8:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะคร
1: ับเราสองคนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่กรณ์ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันนะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1.5 ล้านคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: ทีนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศกรีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันนึงของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา

0: นี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้หน่อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
0: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: นานๆเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
1: เกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก
0: ็ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช
0: ่โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอิงกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมกโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้อ อีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและรวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรและ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
0: ครับ

0: อนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้อะค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
0: การกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: อียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะ
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
5: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของเวนทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
4: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกรุโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือ ไปทางคลองสุเอซนะครับ
5: ซึ่งจะใกล้กว่า
4: ถูกต้อง
5: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
4: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับ
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
4: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
5: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
5: ครับท่านี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
4: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
5: ครับ
4: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
5: ครับ
4: อากาศ
5: เป็นยังไงครับ
4: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นซูดานก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
5: อ
4: ะไรอย่างนี
5: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็นใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: อืม
5: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
4: อาราบิก
5: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
4: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
5: ็
4: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
5: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
4: ใช่หลักๆจากมหาวิ
5: ทยาล
4: ั
5: ย
4: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
5: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
4: ับ
5: อาม
4: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
5: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
4: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
5: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
4: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
5: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
4: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
5: ครับ
4: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
5: วัตถุดิบครับ
4: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
5: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค
4: ้
5: าส่วนด้านธุรกิจ
4: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเออไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
5: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
4: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
5: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
4: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้นนะครับ
5: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
4: ใช่
5: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
4: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
5: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
4: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
5: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
4: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
5: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
4: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเขาไปนะเพราะว่าสถานท ทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างเราได้คุยกันในการประชุม
5: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
4: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
5: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
4: นั่นเองนะครับ
5: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
4: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
5: น่าเสียดาย
4: น่าเสียดาย
5: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ นะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะเราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่เบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะอ้าวเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยางกงตัวมาเลเปโดยางกงตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้าง นะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะ

0: come time Tibet เราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วย come time Tibet เล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลปาลุยางโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี้ลาราพาพี่ลงเล่าจาดเลย
2: กายังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: นอนในเยสูปีบาบี
1: ดีซาร่าโกปดูเนี่ยตัวเองเลิกเลย
2: ฮีเอ็ตมีแต่ยาวแทนเลิกดาบา
1: ก้าวมีเลยเสียเศร้าหนีไ
2: หมเขาแก้บาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิบาเดจะมาสยาวงพิบาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Zee กูก็คือ to market นะฮะ Xiao Ji แปลว่าเดินดูนะฮะ Xiao Ji ก็คือตัวกริยา Xiao Ji Mei Mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแน่เพียงจะมา Zee กู Xiao Ji Mei นะคะมันแน่เพียงจะมาเจ้ากูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยชน์คำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผิงซาเมเบลาพีบามันแนบผิงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบาหมาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยโครงคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดามิงลาบาม
3: ิงลาบาเสีย
2: เดี๋ยวนี้เสียเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนา
3: ะเขาแก่บาเสียไปรอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ยาลามา
3: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาเปบาแม่ชิน
2: เจสุเดมาเลยเนาะ
3: เกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน

0: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
1: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือกเขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุลาเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุลาเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจับเกาะบินานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจึงมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและใต้น้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาลากาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเป็นเต่งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่ที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบยิปซีทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เราได้เห็นรวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธงสามสีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสรีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวคลมกลืนกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันตกเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอกราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้ารีดอิสลาม
ซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลเป็นภาษาทางการแทนภาษาดัตช์ที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสีมีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากาซ่าโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรไต่เขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่บนเกาะสุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียหรือประมาณ 1,600,000 บาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นความศรัทธาในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปกปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจซุกซ่อนพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่ายิปซีทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: lah mengumumkan ikan ikan itu saja banyaklah kebanyakan yang madal ini bajau orang laut
2: bajau laut dengan bajau darat bedanya di mana
1: inilah bedanya ada yang di perahu rumahnya kan ada yang di darat nih
2: tapi jadi bajau sama
1: sama
2: dan anak-anak kecil dari bajau ini tiap-tiap hari dia buat apa anak-anaknya
1: beginilah dorang saja mengarang lah ini, mengarang itu aja. Ikuti laut memukat di orang itu aja. Orang.
0: เมื่อชาวยิปซีทะเลติดต่อคนบนบกมากขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยใช้เบ็ดตกเท่า

0: ั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
1: Ada daerah dilarang cari ikan atau ada bulan yang dilarang cari ikan tidak?
2: Dilarang. Ada juga dilarang. Ada batas. Ada batas-batas.
1: Kalau dulu batas. Tidak ada batas kan?
2: Betul, betul. Dan dulu nggak ada.
1: Di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang nggak boleh cari ikan?
2: Ikan. Sepanjang tahun.
1: Sepanjang tahun nggak boleh cari ikan di daerah itu?
2: Kalau ini ikan cuma for makan, boleh bisa cari. Sepanjang tahun.
1: Sepanjang tak boleh cari ikan di situ.
2: Iya.
1: Di daerah mana yang enggak boleh di yang batas?
2: Ada yang situ. Di antara kampung Islam situ batas.
1: Pelajai yang pok pelah celam, pelawan ya, oh, tong ออกไป ถึง จะบี แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบริเวณเกาะรอบเกาะบูราเก้นจะไม่มีปลาที่เป็นอันตราย Kalau yang orang Bunaken kan bisa cari ikan jauh berapa jauh dari pulau?
2: Daerah Siau.
1: Itu kurang lebih berapa jam pergi?
2: Kurang apa ini jaga tangkap ikan, ikan tongkol.
0: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาวพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาวพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เหยาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

0: เอที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชียคุณก็สามารถพบเห็นปลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1เนี่ยก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนหนึ่งต้องคือต้นหนดูล่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะครับเขาจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดาน้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำสกูบ้าเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
0: เตดี้คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินบนเกาะบูนาเกนมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเกนก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาพักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความ

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงโชคและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ติดเกาะหรือไกลปืนเที่ยงอีกแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ถือครองมรดกล้ำค่าแห่งนี้ในฐานะคนพื้นเมืองที่พร้อมจะปรับตัวให้เกาะสุลาเวสีเหนือนั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของโลกในวันข้างหน้าต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะ
0: พ
1: อถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วนี่คุณลุงพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก็
0: 12วาวานึงนี่เมตรนึง
1: ไหม2เมตร2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหคุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็คงดี
0: ทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: หวานหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับมะพร้าวอ่อน
0: โอ้ครับไหนลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อไ
1: อ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีพร้าวน้ำหอมมีพร้าวน้ำหวานแล้วมีพร้าวใหญ
0: ่
1: ก็มีพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิ

0: เนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: พูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพอะไรไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอามะพร้าวน้ำหอมด้วย
1: อะไรคน
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ 5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6. มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7. มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ 8. มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่ 9. มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
3: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ปล
3: ายสมัย
0: อายุประมาณเท่าไหร่
3: 17
0: 30 40ตังค
3: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
3: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
3: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าว
0: อ๋อ
3: ได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
3: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
3: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
3: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆ
3: ครับ
0: จ้างงี้มาเรื่อย
3: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
3: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ็อยู่ในลานแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี
2: ่ยค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แชร์ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดค่ะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ
1: ไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้โหตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี้เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: โอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ไปปาดงวงอ๋อปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำอะไรได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: กระจาดได้นะครับใบที่หลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส
0: ่
1: วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดย่อยนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได
3: ้เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้ว
0: ขน
3: ได
0: ้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: ย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็ได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นเองครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: นี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะ
0: ย
1: ังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซับไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโคล
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือนนะ
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: ถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

0: เค้กแค่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใ
4: ช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช
3: ้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใ

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำ

สั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2 ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่ง
ตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอน

แต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่อง

นี้อิมินาสาเรนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

จิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

และคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบ

หมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮือนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮือนขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโอ้อ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นม่อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่กงค่ะไม่กงหัวลงนะคะไม่กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่กงหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห่อเฮื่อนฮอเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมฮอเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแ

0: นี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงหู้ตัวหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะและจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมา
2: ม่วนบ
1: ่ก็ม่วนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: ่บ่เพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแห่งแล้วเจ้าพ้วมสิไปใส่นี
2: ่ค่อยพ้วมสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ค่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินค่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแล้งเป็นยามที่ค่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ค่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีค่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ค่อยเลยเอาไปฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันหู้ตัวทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ค่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกค่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าค่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ค่อยสิจมค่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าค่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะ ว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่อคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบ่อแปลว่าไม่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่หมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะ ลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่อคุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
3: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทน์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้กิจการค้า

0: ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
1: ในวงแคบ
0: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
0: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
1: ื่น
0: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิธีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อนำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ย

0: ไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที
1: ่นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: ที่จะรักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเล
1: ย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อิน
1: เทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่มั้ยครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทําให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: พื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยยูเอ็นบอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงน
1: ี้เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
0: ม
1: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
1: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: นั
1: ่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
1: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
1: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
0: ้
1: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
0: ดีจังเลย
1: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำ น้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
0: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
1: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
0: ทุกปี
1: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
0: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
1: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
0: ันลอยไปทั่ว
1: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพระปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
0: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจับอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพครับแล้วหน้าที่ของผม

0: พากย์แล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
1: คุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
0: ค
1: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
0: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control DC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่จะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้ HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคเบอร์โกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่าInternational Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความ

0: คิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกันและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปุณนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปุณนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลต่อมีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีท

0: ที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดหรือ well, สำหรับคนอเมริกา นะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimateที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับไทยแลนด์ 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง energy พลังงานพลังงาน

0: ด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนไทยพวกนี้ค่ะอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงที่มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำ

0: คัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
1: ัน
0: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเราYoung Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สำ
0: ส
1: าร
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่ อสนับสนุน well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสารานรม right?
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

0: ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างงั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยเรา

0: ังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวนี้เนซ่าไม่พลาดหรอก
0: แผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
0: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลับดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ่ะเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่สองสีเองอะสีแดงขาวแบ่งสองส่วนกันครึ่งครึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างงั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา

0: เนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากอีก
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
0: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
1: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
0: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
1: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
0: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
1: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
0: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
1: อย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือ

วันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสาม

หล่าถือเหมยนะครับโฮมเกียหล่าถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียหล่าถือเหมยไงเกียหล่าถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือหล่าถือเหมยบาไงเหนือหล่าถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในหล่าตามด้วยชื่อวันโฮมเกียหล่าตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาหล่าตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในหล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในหล่าถือตือโฮมในหล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล์หล่าถือนำไงไมล์หล่าถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาหล่าถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาหล่าถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงไมล่าไงมงเหมื่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงเบาเงียวนะครับวางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือก
หล่าไงบาวเหนียวนะครับ3วัน

0: ก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเนียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเนียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเนียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงไมลาไงบาวเนียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเนียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเนียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงไม้นะฮะก็จะกลายเป็นไงไม้ลาไงบาวเนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงไม้ลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเฮียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามสีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหาลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามสีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะต ัวอย่างเช่นไถ่ลาถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนลาถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คําว่าถางเซานะฮะถางเซาลาถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาลาถางนําถางนําคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามต่อปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามต่อปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจื้อกหลานำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหลานำบาวเนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหลานำบาวเนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำบาวเนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหลานำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหลานำบาวเนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาว คุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่สองนะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จ นะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: โฮมไนล่าถือเหมยอ่ะ
2: โฮมไนล่าถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเหมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลื่อนไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านจะแบ่งระบบออกเป็น633นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
3: 543
4: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะเลย
4: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงื นะครับอักษรกั้วหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เมืองโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ั
0: ญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวชินาโซโย
1: เน่ชาวชินาโซโยตุนชิโดชาวชินาโซโย
0: เน่ชันชินาโซโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาอภัยอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายคะ
0: ค
1: ่ะแล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตยอถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตยอก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อ๋อแต่โย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ถงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อ๋อแต่โยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอดีก้าอัพพายโอ
0: บอดีก้าอัพพายโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขาทาดีก้าอัพพายโ
0: อทาดีก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไ อด้วย
1: ด้วย기침을해요기침을해요คำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วย열이나요
0: 열이나요
1: 열이나요แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนาโย
0: คอมมูรีนาโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนาโย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอกหมด
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจิมุลเฮโย
0: กิจิมุลเฮโย
1: มีไข้ยอรีนาโยแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสโยเพทารีนัสโย
0: ครับ
1: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยี่ยัก
0: คำยี่ยัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยี่ยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่ยักจูเซโย
0: โอ้คำยี่ยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่ยักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: เฮยอลเจจูเซโย
1: เหมือนเฮยอลเจจูเซโย
0: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ7 3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮุเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
1: ับ ปัลลี่นักกีริลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาปัลลี่คือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่มั้ยล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังดาโยโรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าถึงสานิลชัวเฮโยถึงสานิลชัวเฮโยถึงสานคือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: 좋아해요คือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงสานึ่งชัวเหยหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์ชัวเหยหรือชอบการเดินทางยอเฮงึ่งชัวเหยข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮยชิกานีอิสเมียนโบเฮยชิกานีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซโยมีเวลากับโบเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อ좋아해요ก็ชัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งเออชัวเฮียวก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียวนึ่งก็ซื้อชัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียวถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อชัวเฮียวชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อชัวเฮียว
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนึงก็ซื้อชัวเฮียวถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึงนึงก็ซื้อชัวเฮียวแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็อยู่ก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียว
0: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้านึ่งก็ซื้อชัวเฮียนะคะจาจงก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวเฮียจาจงก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวเฮียนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาดาอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าดัลลีดานะคะเป็นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: ดัลลีนึ่งก็ซื้อชัวเฮียดัลลีนึ่งก็ซื้อชัวเฮียได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวแฮแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซึชัวแฮใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에 한 번 หนึ่งครั้ง해요 ทำ ทำ อาทิตย์ละ หนึ่งครั้ง 일주일에 한 번 해요 งั้นเปลี่ยนได้ หนึ่งสัปดาห์ หรือว่า หนึ่งเดือน หนึ่งปี อย่างนี้ได้นะคะ한 달에 한 번 1년에 한 번 ได้เลยค่ะไม่ต้อง หนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ สองครั้ง สามครั้งก็ได
0: ้
1: 한 달에 두 번 เดือนละ สองครั้ง ปีละ สามครั้งอีเลียนเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียเมย์อิลคือว่าทุกวัน
0: ทุกวัน
1: แล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: ทำสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียเ
0: มจูเฮีย
1: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียเ
0: ม
1: ย์อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼또하러갑시다
2: 네좋아요
4: 시간이있으면뭐해요
2: 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
1: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเ
4: ข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: เ
2: ย้
0: สุดยอดยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งไ

0: เกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกานะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย
11: ้ดีมาก
12: โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวง

0: ช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
4: เฮ้ยน่ากลัว
5: เฮ้ย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่มีบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
4: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทิเข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
5: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทําเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
6: ซึ่งการทํางานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําสั่งนะคะแล้วก็มีน้ําใจ

0: านจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปาก

0: ปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไม้ข้าน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
2: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในหัวข้อความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถที่จะเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้านอีก2ด้านให้ได้ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเจอเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนเนื้อหากับนักเรียนก่อนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาลองสังเกตพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะค่ะรูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะนักเรียนลองช่วยกันพิจารณาสิคะใช่แล้วค่ะนักจะสังเกตเห็นว่ามีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเหมือนกันใช่ไหมคะมีมุมฉากที่เหมือนกันนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็นะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะที่ครูได้กำหนดให้นั้นทั้ง3รูปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะเก่งมากค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูก็จะสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนสามารถที่จะมีการใช้โครงสร้างนะคะหรือว่าออกแบบโครงสร้างนะคะต่างๆนะคะโดยใช้สมบัติของรูปเรขาคณิตมากมายค่ะซึ่งเลยอาจจะเคยเห็นในชีวิตประจำวันของเราได้ตัวอย่างเช่นนะคะโครงสร้างของหลังคาสังเกตดูว่านะคะบริเวณด้านหลังคาของเราจะมีการใช้รูปอะไรคะรูปค่ะจะเป็นการใช้รูปสามเหลี่ยมนะคะสังเกตว่าเป็นการรองรับน้ำหนักหลังคาใช่ไหมคะให้หลังคานั้นมีความแข็งแรงนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในรูปที่2นะคะจะเป็นโต๊ะขาพับค่ะสังเกตดูว่าบริเวณตรงขาพับของเราจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะหรือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสังเกตดูว่าเราต้องการที่จะทำให้โต๊ะนั้นมีความแข็งแรงใช่ไหมคะเราก็สามารถสร้างในลักษณะรูปแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโครงสร้างของสะพานค่ะสังเกตดูว่าบริเวณด้านใต้สะพานของเรานะคะจะเป็นการใช่คะสร้างโครงสร้างให้ตั้งฉากเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมคะเพื่อต้องการให้สะพานของเรานั้นสามารถรับน้ำหนักนะคะได้มากนะคะเราก็สังเกตในรูปนี้นะคะเป็นขารับชั้นวางของค่ะสังเกตดูว่านะคะขารับของเราจะเป็นรูปอะไรคะค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมสังเกตดูว่าที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าต้องการที่จะรองรับหนังสือได้เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรามีเพียงแค่ชั้นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้น้อยเราเติมขารับชั้นวางของเข้าไปก็จะทำแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะคะในเรียนปลายทางและในต้นทางค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักชื่อด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ครูได้กำหนดให้นะคะและสังเกตดูว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะเห็นไหมคะด้านตรงข้ามมุมฉากจะอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากนะคะส่วนอีก2ด้านที่เหลือนะคะเราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นชื่อเรียกนะคะของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะนะคะถ้าคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C นะคะมาให้ที่มีมุม A C B เป็นมุมฉากนะคะเราจะเรียกส่วนของเส้นตรง A B ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากและเรียกส่วนของเส้นตรง A C และส่วนของเส้นตรง B C ว่าด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนได้คุ้นเคยกับการเรียกชื่อด้านต่างๆแล้วว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเรามีด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะแล้วก็อีก2ด้านที่เหลือเนี่ยเป็นด้านประกอบมุมฉากเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดูนะคะถ้าครูได้มีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้นั่นแหละลองร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR คุณครูได้กำหนดมาให้แล้วนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางลองดูว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR มีมุมใดเป็นมุมฉากคะมุม Q ใช่ไหมคะก็คือมุม PQR นะคะและมีด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคะ
1: PR
0: ค่ะก็คือด้าน PR หรือส่วนของเส้นตรง PR นะคะจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านประกอบมุมฉากล่ะคะมีด้านไหนบ้างเอ่ย
1: PQ
0: ค่ะถูกต้องค่ะเราก็ได้ว่าส่วนของเส้นตรง PQ และส่วนของเส้นตรง QR นะคะเป็นด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะถูกต้องอ่ะลองอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนอันนี้ครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก x y z มาให้นะคะมีมุมใดเป็นมุมฉากคะในรูปนี
1: ้
0: ก็คือมุม x z y นะคะเป็นมุมฉากถูกต้องค่ะและมีด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคะ
1: x y
0: ถูกต้องค่ะก็คือส่วนของเส้นตรง x y นะคะก็จะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านประกอบมุมฉากล่ะคะมีด้านไหนบ้างถูกต้องค่ะก็คือส่วนของเส้นตรง xz นะคะและส่วนของเส้นตรง yz จะเป็นด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะนี่จะเป็นการฝึกเรียกชื่อด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะทีนี้เราสังเกตดูว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปมีด้านใดยาวที่สุดนั่นเลยเราสังเกตคุณครูกำหนดไว้ให้หมดทั้งหมด3รูปด้วยกันลองพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC รูปแรกก่อนมีด้านไหนที่ยาวที่สุดคะ
1: B
0: ด้านไหนเอ่ย
1: B
0: ด้านอะไรคะ
1: A
0: ด้าน AB นะคะถูกต้องนะคะและต่อไปค่ะในรูปที่2ล่ะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR มีด้านไหนยาวที่สุดคะ
1: PR
0: ก็คือด้าน PR เก่งมากถูกต้องค่ะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก x y z ล่ะคะมีด้านไหนยาวที่สุด
1: x y
0: ก็คือด้าน x y นั่นเองนะคะจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้ง3รูปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดเสมอคะใช่แล้วค่ะเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดเสมอนะคะทีนี้เรียนรู้จักด้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้เรียนนั้นทำกิจกรรมด้านไหนยาวเท่าไหร่ค่ะนะคะระหว่างนี้นะคะเรียนก็สามารถที่จะหยิบใบงานของเราขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องด้านไหนยาวเท่าไหร่ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับในใบกันที่1ของเรานะคะคุณครูก็จะมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้แล้วก็จะมีความยาวด้านมาให้2ด้านด้วยกันนะคะให้เรียนนะคะวัดความยาวของด้านที่เหลือซึ่งครูก็ได้กำหนดไว้ให้เป็นด้าน A ด้าน B หรือด้าน C นะคะแล้วก็ลองวัดแล้วก็เติมคำตอบลงไปในตารางนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการทำกับกิจกรรมของเรานะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะลงมือวัดความยาวของด้านที่ไม่ทราบค่าของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปที่ครูให้ลงไปได้เลยค่ะซึ่งหน่วยของเรานะคะคุณครูจะให้ความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งถ้าข้อไหนเราสามารถใส่เป็นจุดทศนิยม1ตำแหน่งได้นะคะถ้าไม่ลงตัวนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เติมความยาวของด้านที่ไม่ทราบค่านะคะที่หนูวัดได้ลงในตารางค่ะหลังจากนั้นก็เติมค่าอื่นๆในตารางให้สมบูรณ์ค่ะคุณครูก็จะให้เราได้ลองทำใบกิจกรรมที่1ก่อนนะคะ

ค่ะนักเรียนคะอย่างตัวอย่างข้อ1นะคะเนี่ยก็จะมีคุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้นะคะแล้วก็มีความยาวด้านมาให้แล้ว2ด้านนะคะก็คือความยาว3หน่วย4หน่วยแล้วก็4หน่วยนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดของเรานะคะวัดความยาวหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะว่าความยาวด้าน4หน่วยเนี่ยจะยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรหนูก็นำลงไปเติมในช่องตารางให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็หาค่าเลยว่า a กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่นะคะจากข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า a กำลัง2ก็คือ a มีความยาวเป็น3 3ยกกำลัง2เท่ากับ9นะคะอ่ะ b ยกกำลัง2ก็คือความยาวด้าน b หนูก็มาเติมเลยก็คือกำลัง2ได้16ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย a กำลัง2บวกด้วย b กำลัง2นั่นเองค่ะเรียนทำจนครบ6ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะนักเรียนปลายทางน่าจะทำใบกิจกรรมของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเสริมพร้อมกันเลยค่ะค่ะนะคะสำหรับในข้อที่1ค่ะที่เรียนวัดความยาวของ C ได้ C เท่ากับเท่าไหร่คะ C เท่ากับ5ดังนั้น A ยกกำลัง2เท่ากับ9นะคะก็คือ3คูณ3นั่นเอง B ยกกำลัง2เท่ากับ
1: 16
0: ค่ะ C ยกกำลัง2เท่ากับ
1: 25
0: และ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 25
0: ข้อที่1ใครถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปในข้อถัดไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับในข้อที่2นะคะคุณครูก็ให้หาความยาวด้านไหนเอ่ยความยาวของ A นะคะ A เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.2
0: ในแรงก็จะได้ค่ะว่า A เท่ากับ 1.2 A ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.44
0: ถูกต้องค่ะ B ยกกำลัง2ล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.56
0: นะคะก็คือ 1.6 คูณ 1.6 ก็จะได้เท่ากับ 2.56 ค่ะ C เท่ากับ2และ C ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 4
0: เท่ากับ4ค่ะและ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 4
0: ก็คือ4ค่ะก็คือ 1.44 บวกด้วย 2.56 ก็จะได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะข้อที่2คนไหนถูกต้องสามารถตรวจถูกไปได้เลยนะคะค่ะไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่3ค่ะครูกำหนดความยาว A เท่ากับ12 B เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: B เท่ากับ5และ C เท่ากับ13มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ A ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 144
0: B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 25
0: C ยกกำลัง2ล่ะคะ169ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะ169ค่ะในข้อที่3นะคะถูกต้องก็ตรวจถูกได้เลยค่ะสำหรับคนไหนที่ต้องแก้ไขก็สามารถแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปข้อต่อไปเลยนะคะค่ะในข้อที่4นะคะ A เท่ากับ8นะคะ B เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 15
0: B เท่ากับ15ค่ะและ C เท่ากับ17นะคะ A ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 64
0: ค่ะและ B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 225
0: และ C ยกกำลัง2ค่ะ289นะคะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 289
0: ค่ะโอเคนะคะข้อที่4ถ้าถูกต้องก็ตรวจลงไปได้เลยค่ะค่ะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ A เท่ากับ6 B เท่ากับ 2.5 และ C เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6.5
0: ค่ะ A ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 36
0: ถูกต้องค่ะ B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 6.25
0: และ C ยกกำลัง2ค่ะ
1: 42.25
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะ

0: คค่ะข้อที่5ถูกต้องตรวจลงไปได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายของเราค่ะข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะ A เท่ากับเท่าไหร่คะถือวัดได
1: ้
0: 2.4 ค่ะ B เท่ากับ 3.2 และ C เท่ากับ4นะคะ A ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5.76
0: ค่ะถูกต้องค่ะและ B ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 10.24
0: 10.24 ค่ะและ C ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 16
0: ค่ะแล้ว a ยกกำลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2ค่ะ
1: 16
0: ค่ะจากที่นักเรียนได้ลองสังเกตในตารางของเรานะคะในกรอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่จะนักเรียนลองสังเกตดูว่าจากที่เราได้ทำกิจกรรมสำรวจเมื่อสักครู่นี้นะคะและสังเกตดูว่าจากตารางที่หนูทำนั้นมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะมีความสัมพันธ์กันไงคะลองสังเกตดูซิจาก6ข้อที่เราได้ทำไปและสังเกตอะไรคะลูกค่ะเราจะเห็นว่า2ช่องสุดท้ายใช่ไหมคะก็คือ C ยกกำลัง2จะเท่ากับ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเราเนี่ยจะมองเห็นความสัมพันธ์เลยนะคะว่าเห็นไหมคะว่า2ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเท่ากันนะคะซึ่งจากที่เราได้ทำการสำรวจว่าความยาวเมื่อสักครู่นะคะถ้าคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมนะคะมุมฉาก A B C มาให้โดยที่มีมุม A C B เป็นมุมฉากนะคะและเราให้ C แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะและให้ A และ B นะคะแทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเราจะสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า C ยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2นั่นเองค่ะค่ะจากซึ่งจากความสัมพันธ์นี้นะคะเราจะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจะเป็นไปตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลัง2ของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลัง2ของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนสามารถเขียนนะคะสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยค่ะ

ค่ะและคงจดความหมายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีแรกก็มาลองดูในตอนที่2ค่ะและสามารถเติมลงไปเลยนะคะครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้นะคะแล้วก็บอกว่า C แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก A และ B แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะและสามารถเติมลงไปในตอนที่2ของเราได้เลยค่ะก็คือ4ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2ค่ะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือตอนที่2ที่เราได้จบไปเมื่อสักครู่ค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยทำแบบฝึกหัดกันค่ะเดี๋ยวครูจะมีแบบหัดที่1นะคะความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม1ให้กับนักเรียนนะคะซึ่งจะเป็นการเขียนแสดงสมการความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบหัดที่1นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนี่คือหน้าตาแบบฝึกหัดของเราที่จะได้ทำนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะซึ่งให้เรียนนะเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาลองทำดูก่อน

0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างในข้อที่1ให้กับนักเรียนนะคะค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้ใบพันเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่1ค่ะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MON มาให้นะคะให้หนูเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างข้อที่เราหาก่อนเลยค่ะเรารู้แล้วว่าด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคะก็คือด้าน MN ใช่ก็คือส่วนของเส้นตรง MN นะคะแต่ตอนเราเขียนเราต้องเขียนว่าไงคะลูก MN ยกกำลัง2เท่ากับเท่ากับอะไรคะ OM ยกกำลัง2บวกด้วย ON ยกกำลัง2โอเคนะคะสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยค่ะถูกต้องนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าหนูเขียนเป็น MO ยกกำลัง2บวกด้วย NO ยกกำลัง2ก็ได้นะคะนี่คือข้อที่1ค่ะนักเรียนปลายทางเหลือข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ที่จะลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะสำหรับในข้อที่2คุณครูได้กำหนดความยาวมาให้แล้วนะคะแล้วก็สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เลยนะคะอย่างข้อที่2ค่ะก็จะเป็นความยาวนะคะมี A หน่วย B หน่วยแล้วก็ C หน่วยก็เลยสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่ายังไงเราก็ต้องหาอะไรคะหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านไหนคะ
1: ด้าน
0: C ก็จะกลายเป็น
2: C
0: ยกกำลัง2เท่ากับเก่งมากค่ะข้อที่2ก็เขียนในรูปแบบนี้ได้เลยค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวอีก2ข้อที่เหลือครูจะขออาสาสมัครช่วยครูตอบหน่อยนะคะในข้อที่3และข้อที่4ค่ะเดี๋ยวครูขึ้นข้อที่3ให้ดูเลยนะคะค่ะในข้อที่3ค่ะครูก็กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR มาให้นะคะเรียนเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมให้คุณครูหน่อยข้อนี้ใครได้คะข้อนี้ใครจะอาสาตอบขอบคุณค่ะได้ไหมคะเพื่อนอาสาจะตอบข้อนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราลองดูคำตอบของเพื่อนนะคะ
3: RQ ยกกำลังสองเท่ากับ RP ยกกำลังสองบวก QP ยกกำลังสองครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็สามารถเขียนเลยว่าข้อนี้คะ RQ ยกกำลังสองเท่ากับ PR ยกกำลังสองบวกด้วย PQ ยกกำลังสองค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวข้อที่4ค่ะข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะโอเคข้อที่4ค่ะเดี๋ยวจะขออาสาสมัคร1คนนะคะข้อที่4คุณครูก็กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้แล้วก็กำหนดความยาวด้านมาให้แล้วก็คือความยาว E

ามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมฉากได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะชื่อเรียกด้านเราก็รู้จักแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะซึ่งสมบัติของรูปสามเหลี่ยมฉากที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้ง3นี้นะคะเราจะเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเราจะเรียกว่าทฤษฎีบวกพีทาโกรัสนั่นเองนะคะซึ่งอะไรคะเราเชื่อกันว่านักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่ชื่อพีทาโกรัสเป็นผู้พิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวนี้จนเป็นที่ยอมรับเป็นคนแรกนั่นเองค่ะก็เลยให้เกียรติโดยการตั้งชื่อทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าเพื่อสังเกตพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราสังเกตแค่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่ครูทำไว้ให้สีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองของเรานะคะค่ะนี่เราลองดูนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างบนด้าน DE มีพื้นที่เป็นเท่าใดด้าน DE คือด้านไหนคะนักเรียนด้าน DE คือด้านอะไรเอ่ยจำได้ไหมเก่งมากด้าน DE ก็คือด้านตรงข้ามบนฉากเขาพูดถึงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างบนด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะมีพื้นที่เป็นเท่าใดคะ25และแน่ทราบได้ยังไงคะบางคนบอกว่านับจากช่องใช่ไหมคะถูกต้องหรือบางคนบอกว่าเราใช้อะไรอีกพื้นที่5ยกกำลัง2เก่งมากค่ะนะคะเราสามารถหาคำตอบได้2รูปแบบถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเรียนคะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างบนด้าน EF อะคะ EF คือด้านไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งมีพื้นที่เท่าไหร่คะเท่ากับ9เพราะเรามีทั้งหมดกี่ช่องคะ9ช่องเราสามารถนับได้ใช่ไหมคะโอเคถูกต้องค่ะก็ต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างบนด้าน DF ซึ่งด้าน DF ก็คือด้านอะไรคะด้านประกอบมุมฉากถูกต้องค่ะอีก1ด้านซึ่งมีพื้นที่เท่าไหร่คะ16ถูกต้องค่ะที่คุณถามต่อนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน DE หรือว่าบนด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะสัมพันธ์กับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากอีก2ด้านที่เหลืออย่างไรลองสังเกตสิคะว่าสัมพันธ์กันยังไงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านประกอบมุมฉากเท่ากับเท่าไหร่นะคะ25มีความสัมพันธ์ยังไงกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่อยู่บนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองถูกต้องค่ะทำไมคะก็คือถ้าเรานำนะคะ9ใช่ไหมคะบวกกับ16หน่วยรวมกันเป็น25ซึ่งจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ได้ไหมคะเราเขียนได้ว่าไงคะถ้าเราต้องเขียนเป็นด้านไหนขึ้นก่อนอะไรคะแล้วแรกต้องหาด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนก็คือด้านไหนคะด้าน DE หรือแต่ว่าคุณครูเนี่ยได้ให้ความยาวมาแล้วใช่ไหมคะความยาวของด้าน DE ก็คือเท่าไหร่คะ5เราเขียนเป็น5กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2บวก4กำลัง2โอเคนะคะหรือบางคนบอกว่าจะเขียนเป็น DE กำลัง2ก็ได้นะคะเท่ากับ EF กำลัง2บวกด้วย DF กำลัง2ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะคะนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถเขียนได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบนี้เราจะได้ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ว่าความสัมพันธ์ทั้งสองนั้นเหมือนกันค่ะแต่เราจะพิจารณาจากกำลังสองของความยาวของด้านซึ่งก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะ
นะคะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความยาวด้านที่เหลือบ้างและสังเกตดูว่าคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C

0: ให้เราแล้วนะคะแล้วให้เราหาด้านไหนคะให้หาค่า c ว่า c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่บอกว่าความยาวด้าน ac 6หน่วยนะคะด้าน bc 8หน่วยแต่ความยาว c ได้บอกไหมคะไม่บอกแต่ให้เราหาเราสามารถหาความยาวด้านนี้ได้ไหมคะได้เราจะใช้อะไรเอ่ยจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่เราเรียนมาเราสามารถใช้ได้เราจะตั้งว่าไงคะเขียนว่าไงเอ่ยเขียนว่าอะไรก่อนเราต้องให้ด้านไหนขึ้นก่อนเสมอคะc ยกกำลัง2เท่ากับ6ยกกำลัง2บวก8ยกกำลัง2ถูกต้องนะคะแล้วก็มาแก้สมการได้เลย6ยกกำลัง2เท่ากับ36บวกด้วย8ยกกำลัง2เท่ากับ64เราจะได้ว่า c กำลัง2เท่ากับ36บวกด้วย64รวมกันเป็นเท่าไหร่คะ
1: 100
0: เราจะได้ว่า c กำลัง2เท่ากับ100แต่โจทย์ต้องการหาแค่ค่า c c เดียวจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 10
0: บางคนบอกว่า10บางคนบอก50ดูสิคะ c กำลัง2หมายความว่าไงก็คือ10ใช่ป่ะนอกจาก10ยังมีอีกจำนวนอื่นอีกมั้ยคะเป็นลบได้ไหมคะนักเรียนลบ10ได้ไหมลบ10ก็ได้คะแต่เนื่องจากว่าเราต้องการพูดถึงแค่ความยาวด้านคำตอบเลยเอาแค่จำนวนที่เป็นบวกดังนั้นคำตอบเราคือ c เท่ากับ10ค่ะเราก็จะได้ข้อนี้ว่าค่า c ก็คือ10นั่นเองนะคะอ่ะมาดูสักหนึ่งข้อนะคะข้อที่2จงหาความยาวของด้านที่เหลือนะคะกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก RAP มาให้แล้วมีความยาวด้านมาให้2ด้านนะคะก็คือ p หน่วย 1.2 หน่วยแล้วก็ 1.5 หน่วยเราต้องหาความยาวด้านไหนคะ
1: ด้าน p
0: ซึ่งด้าน p เป็นด้านอะไรเอ่ยด้านประกอบมุมฉากแปลว่าเป็นด้านเล็กใช่ไหมคะเราจะหาไงเอ่ยนั่นเขียนว่าไงก่อนจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสหนูสามารถเขียนได้ไหมคะ 1.5 ยกกำลัง2เท่ากับ 1.2 ยกกำลัง2บวกด้วย p กำลัง2ถูกต้องแต่เราต้องการหาค่า p กลายเป็นไงคะกลายเป็นเอ่ย
1: 1.5
0: กำลัง2 ลบ 1.2 กำลัง2เก่งมากค่ะแล้วกลายเป็น 1.5 ยกกำลัง2ลบด้วย 1.2 ยกกำลัง2จะเท่ากับ p กำลัง2พอได้สมการใหม่แล้วหนูก็แก้สมการได้เลย1.5 ยกกำลัง2ได้ครับเท่าไหร่คะ
1: 2.25
0: ลบด้วย 1.2 ยกกำลัง2ค่ะ
1: 1.44
0: นะคะนำ 2.25 ลบด้วย 1.44 ได้เท่าไหร่คะ 0.81 p กำลัง2เท่ากับ 0.81 p เดียวจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.9
0: ดังนั้นความยาวของด้านที่เหลือหรือว่าด้าน AR ของเราจะยาวเท่ากับ 0.9 หน่วยนั่นเองนี่คือการหาความยาวของด้านที่เหลือโดยใช้อะไรคะลูกทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาคำตอบใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดที่2ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะซึ่งแบบฝึกหัดที่2นะคะนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะมีการทั้งหมด2ตอนค่ะตอนที่1นะคะจะเป็นการให้เราหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยควรไม่ให้หมด2ข้อนะคะแล้วก็ในตอนที่2ค่ะจะเป็นการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้นั่นหมายความว่าเราต้องหาความยาวของด้านที่เหลือด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องหาความยาวรอบรูปด้วยนะคะคือหา2อย่างนั่นเองในตอนที่2นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในข้อที่1นะคะค่ะแล้วก็ข้อที่2ของเราค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่2นะคะก็จะเป็นข้อที่1จงหาความยาวรอบรูปนะคะแล้วข้อที่2ค่ะ

0: ำหรับวันนี้นะคะถ้าไปผ่านที่เราทำในชั่วโมงนั้นไม่ถามแรงสามารถที่จะเก็บไปเป็นการบ้านได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวกว่าด้านประกอบมุมฉากเสมอนะคะค่ะแล้วก็ถ้าคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มาให้แล้วก็กำหนดความยาวด้าน A หน่วย B หน่วยและ C หน่วยมาให้แล้วนะคะโดยที่ให้ด้าน C นะคะแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากและด้าน A และด้าน B แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะคะเราสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของความยาวของด้านนะคะได้เป็นC กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวกด้วย B กำลัง2หรือสามารถเขียนได้เป็น AB ยกกำลัง2เท่ากับ CB ยกกำลัง2บวกด้วย AC ยกกำลัง2ค่ะค่ะแล้วก็จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสของเรานะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลัง2ของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลัง2ของความยาวของด้านประกอบมุมฉากค่ะค่ะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากค่ะค่ะแล้วก็ในการหาความยาวของด้านที่เหลือนะคะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถทำได้โดยการใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะซึ่งคำตอบที่ได้จะมีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือความยาวของด้านนะคะดังนั้นเราจะใช้เฉพาะคำตอบที่เป็นจำนวนบวกเท่านั้นค่ะค่ะก็สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1ค่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือ1ใบกิจกรรมที่2ทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั่วโมงที่1และ2แบบฝึกหัดที่3ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบเนื้อหาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: What's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
7: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
8: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
9: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
6: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
10: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
6: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: โปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์